สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 ค่ะณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 โดยในช่วงแรกได้มีการจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day ซึ่งได้ร่วมการพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดเพื่อรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นโรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปทั้งนี้เครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ Zoom Facebook และ YouTube จากทั่วประเทศค่ะจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 พร้อมเพรียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศที่เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในส่วนศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานสงฆ์และนายดงพลรุจิธรรมชัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพิธีอาราธนาศีล5พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้นับเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยร่วมกันทำความดีและปฏิบัติตามหลักคำสอน

0: ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลังให้มีความกตัญญูและความเคารพรักสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาช้านานค่ะ
1: พุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศีลธรรมนำสันติสุขสู่สังคมท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายการทำกิจกรรมที่สำคัญในทางพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาโครงการหนึ่งคือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยเฉพาะโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นสามารถที่จะบูรณาการกับกิจการอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบหากว่าพวกเราทั้งหลายทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพร้อมใจกันทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดเป็นผลดีกับสาธารณสถานวัดวาอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรทำให้วัดนั้นมีความสะอาดมีความร่มรื่นเป็นสัปปายะด้วยวิถี5สคือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยก็จะทำให้วัดดังกล่าวนั้นมีความสะอาดยิ่งขึ้นโดยอาศัยสังคมที่อยู่รอบวัดภาคีเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงช่วยกันทำกิจกรรมภายในวัดหรือตามสาธารณสถานต่างๆหากว่าเราจะรวมไปถึงส่วนราชการเช่นโรงเรียนก็สามารถที่จะทำได้สามารถทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบได้การทำกิจกรรมดังกล่าวนี้โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2570โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็จะทำกิจกรรมที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ100ปีกับทั้งฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก100ปีเช่นเดียวกันโดยเราจะทำหรือให้วัดต่างๆที่มีความพร้อมมีความตั้งใจมีความเต็มใจที่จะเป็นวัดต้นแบบในการที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้เป็นวัดต้นแบบของวัดอื่นๆทั่วๆไป
0: ส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคอร์สปฏิบัติธรรม1วันสำหรับชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่3ค่ะณวัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม1วันในหัวข้อสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กและผู้ที่สนใจเพื่อส่งเสริมการฝึกสมาธิและการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเหยียดร่างกายเบาๆนำโดยอุบาสิกาสิริเพนก่อนเข้าสู่การนั่งสมาธิและรับฟังการแนะนำการปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์บุรินทร์ถิตากุสโลในเนื้อหาครึ่งแรกของสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมจากนั้นพระอาจารย์ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ฝึกเดินจงกรมณสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนกลับมานั่งสมาธิที่สวนไผ่ภายในวัดอีกครั้งซึ่งภายหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเนื้อหาครึ่งหลังของสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้กล่าวว่ามีความประทับใจในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองหลายคนกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายมีแรงบันดาลใจและตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของวัดอีกในอนาคตค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตร

News YouTube ข่าวบุญ News พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปพ่อค้าทำการค้าประกอบธุรกิจย่อมหวังผลกำไรนะเป็นเครื่องตอบแทนเพื่อยังความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนักรบทำสงครามเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่หรือเพียงเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากศัตรูแต่สิ่งเหล่านี้นะล้วนเป็นเปลือกนอกที่ฉาบฉวยด้วยลาภยศสรรเสริญสุขอันทำให้บุคคลทั้งหลายนะลุ่มหลงมัวเมาและประมาทในชีวิตแต่สำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้วนะการเพียรทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะใจที่หยุดนิ่งเนี่ยจะมีพลังในการทำความดีเป็นทางมาแห่ง

ความสุขและความสำเร็จทั้งหลายตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานการทำใจหยุดนิ่งจึงเป็นเป้าหมายที่แท้จริงที่มีค่าและประเสริฐสุดสำหรับมนุษย์ทุกคนมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในทักขิณาวิภังคสูตรว่าบุคคลได้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักขิณาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักขิณาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักขิณาได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักขิณาได้แสนโกรธเท่าอานิสงส์การให้ทานจะส่งผลมากหรือน้อยมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันซึ่งหลวงพ่อเคยนำมาบอกเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันหลายครั้งแล้วนะจ๊ะโดยเฉพาะองค์ประกอบที่สำคัญคือผู้ให้และผู้รับต้องมีใจใสบริสุทธิ์วัตถุทานก็เป็นของบริสุทธิ์คือไม่ได้คดโกงใครมาแต่วันนี้หลวงพ่อจะไม่เล่ารายละเอียดเพียงแต่จะยกตัวอย่างการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานแม้ว่าสัตว์เดรัจฉานจะตกอยู่ในอบายภูมิแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหากให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานผลแห่งทักขิณานั้นจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราถึงร้อยเท่าหรือร้อยชาติทีเดียวนะจ๊ะคำว่าให้อานิสงส์ร้อยเท่าคือตลอดร้อยชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นเราจะมีอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณไม่อดอยากเลยในร้อยชาตินั้นลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราโยนอาหารให้กับปลาที่พวกเราจะคุ้นเคยกันดีรวมไปถึงการปล่อยปลาด้วยฝูงปลาครั้นได้กินอาหารก็ได้อายุขัยยืนยาวขึ้นไปเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ออายุให้กับปลาฝูงนั้นแล้วเมื่อมันได้กินอิ่มย่อมได้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีพละกำลังขึ้นมาทีเดียวเมื่อปลาได้กินอาหารจนอิ่มก็จะได้ความสุขจากที่ผอมแห้งแรงน้อยก็กลับมามีเลี้ยวมีแรงสามารถว่ายไปที่ไหนก็ได้ตามความพอใจและการสุดท้ายเมื่อปลามีเลี้ยวแรงแล้วก็มีปฏิภาณคือจากที่หน้ามืดตาลายอันเนื่องมาจากหิวอาหารมานานครั้นได้กินอาหารอิ่มท้องแล้วก็นึกคิดอะไรได้สะดวกสามารถหลบหลีกหนีศัตรูที่อยู่ในน้ำหรือเอาตัวรอดจากการถูกรังแกของฝูงปลาด้วยกันเองเราก็ได้ชื่อว่าให้สิ่งเหล่านี้กับสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราให้อายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณผลบุญนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราที่เราได้คุณสมบัติทั้ง5นี้ซึ่งจะส่งผลแก่เราไปถึง100ชาติแต่เนื่องจากดวงบุญในตัวของสัตว์เดรัจฉานนั้นเล็กมากดวงบาปยังครอบงำอยู่ถึงแม้คุณสมบัติทั้ง5นี้จะบังเกิดแก่เราก็อาจส่งผลไม่เต็มที่เหมือนให้กับผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันเอาไว้นะจ๊ะแต่อย่างน้อยก็ให้เข้าใจตรงกันว่าผลบุญที่เราทำเอาไว้นะจะต้องส่งผลอย่างแน่นอนมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตที่หลวงพ่ออยากนำมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ก็คือว่าในอดีตการมีชายหนุ่มสองพี่น้องเกิดเป็นลูกของอดีตเศรษฐี
เพราะเมื่อตัวเองเติบโตขึ้นพ่อแม่ซึ่งเคยร่ำรวยก็กลับยากจนลงการค้าขายขาดทุนเมื่อพ่อแม่ละโลกไปแล้วสองพี่น้องก็ต้องช่วยกันรับภาระในการทำธุรกิจของตระกูลต่อไปพี่ชายมีอัธยาศัยชอบให้ทานและมีใจเมตตาหากมีเศษอาหารเหลือก็มักจะนำไปโปรยให้ปลาในแม่น้ำกินเป็นประจำและมักเอาโอกาสปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานมิได้ขาดส่วนคนน้องมีอัธยาศัยตรงกันข้ามอีกถ้าเป็นคนชอบลักและขโมยน้อยไม่ได้รักษาศีลห้าเหมือนพี่ชายซึ่งตรงกับสำนวนโบราณที่กล่าวว่าไม้ลำยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจวันหนึ่งสองพี่น้องก็ได้ล่องเรือข้ามแม่น้ำไปค้าขายที่ฝั่งตรงข้ามได้ทรัพย์มาหลายพันกหาปณะทีเดียวเงินพันกหาปณะในสมัยนั้นถือว่ามีค่ามากทีเดียวนะจ๊ะพอค้าขายเสร็จก็ไปยืนรอเรือเพื่อจะข้ามฟากระหว่างที่รอนั้นพี่ชายก็ได้ให้อาหารที่เหลือแก่ปลาในแม่น้ำคงคาและยังอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำแม่น้ำอีกด้วยเทวดาชั้นต้นจำพวกภูมิเทวดารุกขเทวาและอากาศเทวาก็พากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ทำให้รัศมีกายและวิมานสว่างสวยใหญ่โตขึ้นแต่น้องชายกลับคิดยักยอกทรัพย์ที่ตนเองและพี่ชายได้ร่วมกันหามาโดยตนแอบเอาห่อผ้าติดเต็มไปด้วยก้อยกรวดวางปะปนกับห่อกับหาปณะขณะที่เรือล่องไปกลางแม่น้ำคงคาอยู่นั้นน้องชายก็แซงทำให้เรือโคลงเคลงไปมาเหมือนกับจะทำให้เรือล่มจากนั้นก็แซงทำห่อก้อนกรวดให้ตกลงไปในแม่น้ำแต่เนื่องจากทำไปด้วยความรีบร้อนจึงกลับกลายเป็นหยิบเอาห่อกหาปณะทิ้งลงแม่น้ำเมื่อห่อสมบัติพลัดตกลงน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็ปลอบโยนน้องชายให้สบายใจว่าไม่ต้องกังวลสมบัติน่ะเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้น้องไม่ต้องห่วงแต่ในใจของน้องชายน่ะนึกกระหยิ่มอยู่ในใจว่าจะได้ใช้เงิน 1,000 กหาปณะเพียงคนเดียวครั้นกลับถึงบ้านก็เปิดห่อผ้าออกดูก็ต้องตกใจเพราะเห็นเพียงก้อนกรวดที่ตนทำรวมพี่ชายเอาไว้เท่านั้นเมื่อไม่มีทรัพย์ใช้ก็เสียอกเสียใจนอนทอด

ถอนใจอยู่ในห้องเพียงคนเดียวฝ่ายเทวดาประจำแม่น้ำคิดว่าเราได้อนุโมทนาบุญที่พ่อหนุ่มผู้ใจบุญได้อุทิศให้แล้วจึงถึงพร้อมด้วยสมบัติทิพย์เราควรจะรักษาทรัพย์ให้กับหนุ่มคนนี้จึงบันดาลให้ปลาปากกว้างตัวหนึ่งกลืนห่อทรัพย์นั้นเอาไว้ด้วยอนุภาพของตนต่อมาปลาใหญ่ตัวนั้นก็ได้เข้าไปติดแหของพวกชาวประมงชาวประมงก็นำไปขายให้กับชายหนุ่มผู้ใจบุญในราคาเพียง7กหาปณะเท่านั้นพอภรรยาพี่ชายผ่าท้องปลาออกเพื่อทำอาหารก็เห็นห่อทรัพย์พันกหาปณะแล้วก็รีบตะโกนให้สามีเข้ามาดูหนุ่มผู้ใจบุญตรวจดูห่อทรัพย์นั้นเห็นตราสัญลักษณ์ของตนก็รู้ว่าเป็นห่อเงินที่น้องชายทำหล่นลงจากเรือจึงคิดทบทวนดูว่าทำไมหนอเราจึงโชคดีได้ทรัพย์กลับมาอย่างง่ายๆเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เทวดาประจำแม่น้ำจึงปรากฏตัวให้เห็นยืนอยู่ในอากาศแล้วก็ได้กล่าวให้หายสงสัยว่าเราเป็นเทวดาประจำอยู่ในแม่น้ำคงคาท่านชอบให้อาหารปลาแล้วก็ยังได้อุทิศส่วนบุญแก่เราเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราจึงมาอารักขาทรัพย์ของท่านไว้จากนั้นก็เล่าพฤติกรรมของน้องชายให้ฟังทุกอย่างพี่ชายเมื่อเห็นอนุภาพบุญส่งผลทันตาอย่างนั้นแล้วก็หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เทวดาและบรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้วเป็นประจำครั้นละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าผู้ที่ให้อาหารแก่สัตว์ด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นประจำแล้วที่ส่วนกุศลบ่อยๆมีอานิสงส์ใหญ่ที่สามารถส่งผลให้เห็นเป็นอัศจรรย์ในปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นในวาระวันสำคัญของตัวเราอย่างเช่นวันคล้ายวันเกิดเราก็ควรจะไปทำบุญเลี้ยงพระให้อายุแก่พระศาสนาก็จะได้อายุขัยยืนยาวได้ทั้งวรรณะสุขภละและปฏิภาณอีกทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเราก็จะได้ชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่อิสระเสรีอีกด้วยดังนั้นบุญกุศลทุกๆอย่างเราก็ต้องทำกันไปให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่โดยย่อก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและที่สำคัญที่สุดก็คือการทำภาวนาให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่152จากตอนที่แล้วมโหสถรำพึงในใจด้วยความสลดหดหู่ใจว่าพระราชาของเราน่ะทรงเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือมุ่งหวังแต่เพียงว่าจะต้องได้พระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นหากว่าพระองค์ยังทรงยืนยันที่จะเสด็จไปให้ได้พระองค์ก็จะต้องประสบความพินาศอย่างใหญ่หลวงทีเดียวด้วยวิสัยแห่งบัณฑิตผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมประจำใจมโหสถจึงเตือนใจตนเองว่าแม้ว่าพระองค์จะทรงกลิ้วเราก็ตามจะทรงขับไล่เราก็ตามเราก็ไม่ควรเสียเวลาเก็บเอาถ้อยคำเหล่านั้นมาไว้ในใจอย่างไรซะก็ไม่อาจลบล้างพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ดังนั้นไม่ว่าพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดก็ควรเป็นหน้าที่ของเราที่จะคอยสนองพระราชประสงค์ให้สำเร็จด้วยดีเมื่อมโหสถคิดดังนี้แล้วจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือพระเจ้าวิเทหราชพร้อมกันนั้นก็คิดจะสืบดูให้รู้แน่ว่าข้อเสนอของพระเจ้าจุลนีในครั้งนี้แท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรเพราะหากได้ความจริงตั้งแต่ต้นตนก็จะได้เตรียมการป้องกันได้ทันท่วงทีขณะนั้นมโหสถนึกย้อนถึงข้อความที่สหายผู้สืบราชการลับได้เคยส่งข่าวมาบอก

ได้เคยปรึกษาข้อราชการกันถึงห้องบรรทมเพียงลำพังสองคนมีแต่นางนกสาลิกาซึ่งเลี้ยงไว้ในห้องพระบรรทมเท่านั้นน่ะที่รู้ครั้นแล้วมโหสถก็คิดหาอุบายได้อย่างหนึ่งจึงได้เรียกสุวโปดกมาเพื่อที่จะมอบหมายภารกิจครั้งสำคัญนี้ให้ทราบเมื่อสุวโปดกได้ทราบภารกิจนั้นแล้วก็รับอาสาที่จะทำอย่างเต็มที่มโหสถจึงบอกรายละเอียดของแผนการในครั้งนี้ให้สุวโปดกฟังว่าพ่อทราบมาว่าที่ห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีนะมีนางนกสาลิกาตัวหนึ่งเป็นนกที่ฉลาดมากเจ้าจงไปที่นั่นแล้วทำความสนิทสนมกับนางแล้วจึงล้วงถามความลับจากนางมาโดยละเอียดเพราะนางนกนะรู้ความลับทั้งหมดของพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏวางใจเถิดนายเกี้ยวหญิงนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกสุวโปดกรับสนองด้วยความชื่นบานแต่มาธุระลูกรักพ่อน่ะอดเป็นห่วงเจ้าไม่ได้เลยมโหสถรำพึงเบาๆน้ำเสียงบ่งบอกถึงความปริวิตกห่วงอะไรหรือเจ้าข้าสุวโปดกซักด้วยความฉงนใจเกรงว่ามาธุระน่ะจะไปหลงเสน่ห์นางนกสาลิกาและไม่กลับมาหาพ่อน่ะสิมโหสถยังดูความตั้งใจนายของบ่าวโปรดวางใจเถิดขอรับวิสัยของสัตว์เดรัจฉานน่ะที่จะลุ่มหลงจนลืมรังนั้นน่ะไม่ค่อยปรากฏนักหรอกหากจะเป็นก็ชั่วครั้งชั่วคราวก็คงจะมีบ้างแล้วก็ต้องคืนรังเสมอและยิ่งในฐานะที่นายของบ่าวน่ะได้ให้ความเมตตากรุณาปราณีอย่างดีแล้วด้วยเนี่ยก็ยิ่งเป็นการยากที่บ่าวจะไปหลงสาวอื่นสุวโปดกยืนยันแต่นางนกสาลิกานั่นน่ะสวยเหลือเกินนะทั้งไม่ใช่นางนกธรรมดานางฉลาดเอาการทีเดียวพ่อเกรงแต่หัวใจของเจ้านะจะถูกถ้อยคำอ่อนหวานของนางมัดใจไว้จนคลายไม่ออกมโหสถแกล้งเยาถึงนางจะสวยงามแค่ไหนก็คงไม่มีอำนาจพอที่จะเหนี่ยวรั้งให้ข้าน้อยหลงลืมหน้าที่อันสำคัญนี้ไปได้หรอกสุวโปดกยืนยันมั่นคงมโหสถจึงเย้าต่อไปว่าตอนนี้เจ้าก็พูดได้นะสิแต่หากได้พบนางเข้าแล้วเนี่ยจะลืมคำมั่นนี้ซะก็ไม่รู้ข้าน้อยย่อมรู้ฐานะและหน้าที่ของตนดีหน้าที่ย่อมสำคัญที่สุดแม้ที่สุดชีวิตของข้าน้อยเนี่ยก็ยอมสละได้เพื่อหน้าที่สิ่งนี้อยู่ในใจของข้าน้อยเสมอต่อให้ต้องตายก็จะตายในสนามรบจะไม่ยอมเป็นศพนอกสนามอย่างเด็ดขาดเมื่อเป็นเช่นนี้ความรักในนางนกสาลิกานั้นถึงแม้นางจะสวยงามขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีความหมายสำหรับข้าน้อยเลยถึงแม้ข้าน้อยจะเป็นวิหกก็ยังมีจิตใจที่เกินร้อยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองงานของนายอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถเจ้าค่ะต้องอย่างนี้ลูกรักเจ้าช่างฉลาดนักพ่อเห็นจะพอวางใจได้ละมโหสถยิ้มด้วยความเบิกบานพลางลูบศีรษะเจ้าสุวโปดกด้วยความเมตตามโหสถจึงสั่งกำชับในหน้าที่ของสุวโปดกว่าบัดนี้พ่อขอให้เจ้าไปทำความสนิทสนมกับนางนกสาลิกานั้นแล้วให้นางหลงไหลในตัวเจ้าจากนั้นเจ้าจงหลอกถามความลับทั้งหมดของพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏมาให้พ่อโดยด่วนครั้นแล้ว

ทำคารวะแล้วปีนประทักษิณรอบมโหสถจากนั้นก็โผผินออกจากบัญชรแห่งคฤหาสน์ด้วยความเร็วปานลมกรดไม่ช้าก็ลับจากสายตามโหสถบัณฑิตไปสัวโปดกได้บินเฉียงไปยังแคว้นศรีวีก่อนซึ่งมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองอริฏฐบุรีทั้งนี้เพราะว่าแคว้นศรีวีนี้เองเป็นอาณาจักรสำคัญซึ่งเป็นแหล่งกำลังพลของพระเจ้าจุลนีดังนั้นสัวโปดกจึงบินผ่านมาทางเมืองนี้ก่อนเพื่อจะสืบหาข่าวที่เป็นประโยชน์แก่มโหสถบัณฑิตและเพื่อเก็บรายละเอียดของเมืองนี้ไว้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนตามอุบายในภายภาคหน้าอีกด้วยเมื่อไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างไรก็บินต่อไปยังปัญจาลนครทันทีเมื่อถึงเมืองปัญจาลนครอันกว้างใหญ่สัวโปดกบินผ่านอาคารบ้านเรือนและปราสาทอันเรียงรายเป็นท่องแถวหมายมุ่งไปยังปราสาทหลังมหึมาซึ่งเป็นที่ตั้งเด่นสง่าท่ามกลางปราสาท

ุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเกิดมาในครอบครัวคนจีนแถวพระโขนงพ่อของลูกทำงานกับลุงอยู่ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งผู้จัดการท่านเป็นคนขยันซื่อสัตย์รักครอบครัวมากปี43คุณพ่อก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดลมอักเสบเบาหวานความดันจนต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งแต่อาการก็ไม่หายจึงคุณแม่ต้องพาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งวันนั้นลูกรู้สึกว่าคุณพ่อจะเสียในคืนนั้นหลังเลิกงานแล้วลูกจึงรีบกลับมาบ้านเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าและเข้าห้องพระเพื่อเตรียมเทปสวดมนต์องค์พระใสเหรียญหลวงปู่สดทั้งหมดเตรียมเอาไว้เตรียมเอาไปโรงพยาบาลเพื่อจะนอนไปเป็นเพื่อนพ่อ ในใจคิดว่าพ่อต้องไม่ตายลูกก็จะเปิดเทปสวดมนต์จะให้พ่อสวดตามดีมากเลยจะให้พ่อระลึกถึงพระและลูกก็จะนั่งสมาธิใกล้พ่อไม่ให้ใครเอาพ่อไปแต่ขณะใจที่คิดอย่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดหรือเชื่อลูกเริ่มปวดหัวเป็นไข้อย่างรุนแรงมาทันทีลูกล้มลง

หมดแรงเหมือนจะเป็นลมประจำเดือนไหลออกมาทั้งๆ ที่ไม่ใช่วันของมันจึงทำให้ลูกปวดท้องหมดแรงไข้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแม้จะเดินไปหาหมอก็หมดแรงไปไม่ไหวใจลูกเริ่มมีลางสังหรณ์เหมือนมีอะไรมาขวางการไปโรงพยาบาลของลูก

กเดินไปนอนที่ห้องของพ่อนอนบนเตียงของพ่อน้ำตาไหลด้วยความรู้สึกว่าคืนนี้พ่อต้องตายแน่ยิ่งดึกเท่าไรลูกก็พยายามลุกขึ้นเพื่อไปหาพ่อแต่พยายามเท่าไรก็ลุกไม่ไหวยิ่งดึกเท่าไรเวลาของพ่อก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นแม้ลุกไม่ไหวแต่ลูกก็ไม่หลับเลยจนที่สองพี่สาวก็บอกว่าคุณพ่อสิ้นใจแล้วใจลูกปวดร้าวมากและรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่มาป่วยกระทันหันมาป่วยกระทันหันทำไมในเวลาเช่นนี้ลูกก็ได้แต่ร้องไห้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลูกต้องมาเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันแบบนี้ที่แปลกยิ่งขึ้นไปอีกก็คือทันทีที่คุณพ่อเสียอาการไข้ลูกเริ่มดีขึ้นจนลุกขึ้นไปหาหมอได้อย่างหน้าตาเฉยจนรุ่งเช้าเนี่ยแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าคุณป้าข้างเตียงที่เฝ้าไข้สามีของเขาในห้องเดียวกับพ่อเล่าว่าคุณป้าเห็นคนใส่กางเกงสีแดงมา3คนเดินฝ่าประตูห้องเข้ามาทันทีที่ป้าเห็นเธอตกใจกลัวมากนึกว่าจะมาเอาสามีเธอไปแต่ชายกางเกงแดง3คนกลับเดินตรงมาที่เตียงพ่อดิ้นอย่างสุดแรงจนหัวพ่อน่ะหมุนไปอยู่ปลายเตียงพ่อร้องบอกว่าไม่ไปแต่ชาย3คนก็ไม่ยอมจนพ่อหมดลมไปในที่สุดเลยแต่แม่ที่นอนข้างเตียงพ่อกลับหลับไม่รู้เรื่องสักนิดทั้งที่แม่เป็นคนที่ตื่นไวมากได้ยินเสียงดังนิดเดียวแม่จะตื่นทันทีแต่ทำไมคืนนั้นพ่อดิ้นขนาดนั้นแม่ไม่ตื่นเลยเมื่อลูกได้ฟังใจลูกก็ยิ่งเสียใจกลัวพ่อไปอบายภูมิในช่วงพ่อเสียชีวิตลูกทำบุญใหญ่ให้พ่อทั้งอาทิตย์เลยไปวัดพระธรรมกายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวไปวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญไปวัดใกล้บ้านทำสังฆทานสร้างโบสถ์วิหารอธิษฐานให้พ่อเพียงผู้เดียวทุกคืนนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้พ่อตลอดทั้งคืนหยุดคิดทุกเรื่องราวทั้งหมดหายใจจรดศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงแต่พระรัตนตรัยสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อเริ่มสายศรัทธาพระภิกษุรูปหนึ่งจากภาคใต้มากบ่นว่าอยากพบท่านเมื่อใจใสเบาสบายทุกอธิษฐานขอให้พระรูปนั้นได้มาที่บ้านของลูกภายในเดือนที่พ่อเสียด้วยเถิดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบิดาเพราะต้องการให้พ่อสมหวังไม่อยากให้พ่อต้องไปอบายเวลาผ่านไปเพียงอาทิตย์เดียวพี่ที่บ้านตรงข้ามก็มาบอกว่าได้นิมนต์พระดังทางใต้รูปหนึ่งมาที่บ้านอยากให้ลูกไปร่วมพิธีด้วยลูกก็ถามชื่อพระรูปนั้นก็ได้คำตอบที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งเพราะท่านคือพระที่ลูกอธิษฐานขอให้มาที่บ้านแต่รับนิมนต์มาบ้านเราลูกเราเรื่องบิดาที่เสียชีวิตไปให้ท่านฟังทุกคนในบ้านดีใจมากเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยยากแบบพระยิ่งดังจะยิ่งนิมนต์ยากแต่นี่คงเป็นบุญของคุณพ่อโดยแท้แล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ลูกดีใจที่ลูกได้อธิษฐานสำเร็จนี่ลูกมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสองเรื่องมากราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะวันวิสาขบูชาปี2548ลูกพาแม่มาวัดพระธรรมกายเพื่อทำบุญบวชพระที่ท่านบวชอุทิศชีวิตปี48จ้ะและเพื่ออาบุญให้พ่อลูกนั่งอยู่หน้าโบสถ์ฟังเสียงสวดมนต์ใจลูกระลึกถึงความเมตตาของพระพุทธองค์จนกลั้นน้ำตาไม่ได้ถ้าไม่มีพระองค์ท่านมนุษย์คงไม่มีโอกาสรู้ความเป็นจริงของชีวิตโลกมีปิติมาก

เทพไม่สามารถที่จะไปดูแลซึ่งคำอธิษฐานเพียงไม่กี่นาทีเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังกริ้งขึ้นเธอเป็นครูทำงานแถวชลบุรีเมื่อวานนี้เพิ่งผ่าตัดกลองเสียงอยู่ห้อง ICU แต่เธอบอกลูกว่าเธอรู้สึกอยากซื้อบ้านของลูกมากนี่ไม่อธิษฐานถูกที่นี่จนเธอเอาใจเราไม่ไหวแม้เพิ่งผ่าตัดหมอไม่ให้ใช้เสียงพูดแต่เธอก็ไม่เชื่อหมอเธอขอซื้อโดยให้ราคาที่ลูกต้องการทันทีไม่มีเงื่อนไขลูกขอลกจนอธิบายไม่ถูกเพราะว่าปิติมากอัศจรรย์เหลือเกินในช่วงก่อนมาข้าบูชาปี38คุณยายของลูกขณะนั้นอายุได้91ปีคุณยายต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่งโดยการโรคคนชราหัวใจอ่อนแรงระบบข้างในเริ่มหมดสภาพไม่ทำงานหมอบอกว่าคุณยายคงอยู่ได้ไม่นานลูกเสียใจมากพอถึงวันบุญที่สำคัญคือวันมาฆบูชาลูกมาวัดแต่เช้าจนถึงเวลาเวียนเทียนลูกทำใจใสๆตลอดวันดวงธรรมเริ่มเกิดขึ้นสว่างซ้อนกันหลายๆดวงโลกที่ฐานขอให้คุณพระรัตนตรัยจึงนมันดาในคุณยายหายป่วยลูกขอแลกอะไรก็ได้ในตัวลูกวันรุ่งขึ้นคุณลุงโทรมาหาแม่บอกว่าเมื่อวานตอนค่ำทางโรงพยาบาลโทรมาว่าคุณยายสิ้นลมแล้วโดยหายใจไม่ทำงานหมดแรงตามสภาพแต่พอผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงโรงพยาบาลโทรกลับมาว่าคุณยายฟื้นแล้วคุณแม่บอกว่าลูกว่าคงเป็นเพราะคุณยายกินเจและถือศีลห้ามาตลอดชีวิตบอกกับการอธิษฐานของแม่และครอบครัวทำให้คุณยายฟื้นขึ้นมาได้ท่านมีชีวิตต่อมาอีกหลายปีจนคุณยายอายุได้98ปีจึงเสียชีวิตอธิษฐานทีเดียวใช้ได้ตั้ง7ปีเรื่องล้างลูกไม่ใช่ต่างกายทุกคนคอยว่ามาถึงวันสำคัญแล้วจะคอยอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เธอดักคอไว้เราทุกครั้งที่เราอธิษฐานข้อแรกคือขอให้มีดวงตาเห็นธรรมขอถึงธรรมโดยง่ายทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดถึงธรรมลูกเพียงอยากจะบอกทุกคนว่าในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่ทุกคนควรจะมาร่วมงานทุกบุญเพราะลูกมาแน่ใจว่าวันนั้นทุกคนจะได้บุญใหญ่ที่มีพระพุทธองค์เป็นประธานในการปฏิบัติธรรมและลูกขอยืนยันว่าพระอยู่ในตัวคุณทุกคนเมื่อเราทำใจหยุดนิ่งรวมเป็นหนึ่งกับองค์พระในตัวได้คำถามคุณพ่อก่อนเสียชีวิตมีคนนุ่งกางเกงแดง3คนมาเอาตัวไปจริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมคุณป้าคนนั้นจึงเห็นได้คุณพ่อดินนี่ก็ชาย3คนตามคุณป้าเห็นหรือไม่แล้วทำไมแม่คุณแม่ยังไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งๆที่อยู่ใกล้ชายกางเกงแดง3คนรับพ่อไปไหนคุณพ่อได้ไปอยู่ภพภูมิใดมีสภาพเป็นอย่างไรบุญจากการสร้างพระธรรมกายยำตัวทิศไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่มีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรคะเหตุใดในวันที่พ่อเสียชีวิตร่างกายของลูกจึงวิปริตผิดเพี้ยนไข้ขึ้นสูงและประจำเดือนไหลทั้งที่ไม่ใช่วันของมันจนไม่มีแรงที่จะไปดูแลให้พ่ออยู่ในบุญในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นเพราะมีวิญญาณหรือสิ่งลึกลับใดมากลั่นแกล้งหรือขัดขวางหรือไม่คะคุณพ่อกับพระภิกษุจากภาคใต้ผูกพันกันมาอย่างไรทำไมคุณพ่อจึงอยากพบท่านเหตุใดจึงเกิดการไปจูบหมอให้พระรูปนั้นมาที่บ้านลูกเป็นเพราะเขาอธิษฐานลูกหรือบุญของพ่อคะและพ่อของลูกจะมาพบพระรูปนั้นในวันนั้นไหมคะคุณยายลูกทำไมถึงตายแล้วฟื้นที่ฟื้นกันมาได้ด้วยบุญใดต่อมาเมื่อตายจริงๆท่านไปอยู่ในภพภูมิใดและมีความเป็นอยู่อย่างไรคะโลกประกอบเหตุเป็นอย่างไรจึงขายบ้านได้ง่ายเป็นอัศจรรย์เหตุใดบุญยังส่งผลทันทีที่ลูกอธิษฐานแต่วันสำคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชามาฆบูชาของทุกปีน่าจะมีการสร้างบุญในเมืองมนุษย์แล้วในสวรรค์ทั้ง6ชั้นตั้งแต่จตุดาวดึงยามาดุสิตานิมานารดีพระนิมิตวสวดีรวมถึงพรหมและอรูปพรหมจะมีเหตุการณ์พิเศษอะไรเกิดขึ้นในภพนั้นบ้างไหมคะ

0: มีคนนุ่งกางเกงแดง3คนมาเอาตัวไปนั้นเป็นเรื่องไม่จริงจ้ะป้าฝันเป็นตุเป็นตะไปจ้ะแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งที่อยู่ใกล้เพราะก็มันเรื่องมันไม่จริงคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองได้บุญที่ทำตามประเพณีกับบุญที่ทำกับพระที่ท่านศรัทธาพระดังภาคใต้นั่นแหละจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านทั้งวิมานก็สวยอาหารที่ก็เยอะเครื่องประดับก็งดงามเป็นต้นจ้ะหนุ่มขึ้นด้วยมีความสุขนั่งหน่ายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฝากขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ท่านจ้ะวันที่คุณพ่อเสียชีวิตร่างกายลูกวิปริตผิดเพี้ยนมีไข้สูงประจำเดือนไหลทั้งยังไม่ถึงกำหนดวันจนไม่มีแรงที่จะไปดูแลพ่ออยู่ในบุญในวาระสุดท้ายของท่านนั้นบังออนบังเอิญถูกต้องจ้ะเป็นเหตุมาพ้องกันพอดีบังออนบังเอิญมาพ้องกันกับวาระนั้นไม่มีวิญญาณหรือสิ่งลึกลับอะไรมาแกล้งเป็นเพราะความกังวลแล้วก็พักผ่อนน้อยจ้ะคุณพ่อกับพระภิกษุภาคใต้ผูกพันกันโดยเคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตจึงทำให้ได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกในปัจจุบันคุณพ่ออยากพบท่านเพราะอยากได้ท่านเป็นที่พึ่งในช่วงท้ายของชีวิตอีกทั้งมีความคุ้นเคยกับท่านด้วยท่านมาวันนั้นพอดีเป็นเพราะคำอธิษฐานลูกเป็นหลักอาจารย์พ่อไม่ได้มาพบพระรูปนั้นในวันนั้นเพราะพ่อเสียชีวิตแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองใช่ไหมคุณยายลูกตายแล้วฟื้นพระบุญที่ท่านรักษาศีลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งบุญที่ลูกทำแล้วติดฐานจิตให้ตอนใจที่ลูกเป็นสมาธิต่อมาท่านตายจริงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองที่ไม่ไปสูงกว่านี้เพราะว่าท่านยังทำบุญไม่ถูกเนื้อนาบุญหรือยังไม่ถูกหลักวิชาจ้ะได้แต่ถือศีลกินเจไหว้จ่าแบบชาวจีนผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวความจริงของชีวิตทั่วไปลูกขายได้มาเป็นอัศจรรย์เพราะในอดีตเวลาลูกจะทำบุญจะตัดสินใจทำทันทีอย่างรวดเร็วเนี่ยทำบุญทันทีเนี่ยเวลาบุญเกิดขึ้นกับปุ๊บเลยกอบกับการอธิษฐานจิตในขณะที่ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมารวมส่งผลจ้ะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาของทุกปีนอกจากจะมีการสร้างบุญในเมืองมนุษย์แล้วอยากฟังไหมจ๊ะอ
1: ยากฟัง
0: บนสวรรค์6ชั้นรวมบนสวรรค์6ชั้นรวมทั้งรูปภพและอรูปภพนั้นเทวดาบนสวรรค์ทั้ง6ชั้นก็จะมีอยู่2ประเภทจตุมาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตตานิมันนารดีปรานิมิตวัสสวดีจะมีอยู่2ประเภทคือ1ผู้ที่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะเพลิดเพลินชื่นชมในทิพยสมบัติของตนจนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญหรือไม่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาฉันก็จะเพลิดเพลินชื่นชมทิพยสมบัติเหมือนมนุษย์ในโลกนี่ไหมจ๊ะที่เป็นพลนก็มีส่วนเทวดาบนสวรรค์อีกพวกหนึ่งที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะเทวดายังไม่หมดกิเลสนะแต่ว่ามีบุญเพียงพอที่ไปเป็นเทวดาที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าก็จะมารวมกันที่เทวสภาในสวรรค์ชั้นของตนในสวรรค์ชั้นของตนในแต่ละชั้นเพื่อฟังธรรมจากผู้ปกครองภพบ้างเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าในภพนั้นบ้างหรือพรหมอริยเจ้าชั้นปัญจสุทธาวาสลงมาแสดงธรรมบ้างพรหมพระอริยเจ้าที่เป็นพระอนาคามีชั้นปัญจสุทธาวาสก็จะมาแสดงธรรมในสวรรค์แต่ละชั้นบางพวก6ชั้นก็ลงมาทำประทักษิณรอบมหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ส่วนพรหมทั่วไปก็นั่งสมาธิเพลิดเพลินอยู่ในสมบัติของตนเช่นเดียวกับอรูปพรหมเพลินอยู่ในสมาบัติของตนยกเว้นพวกพรหมบรรจัสสุทาวาสที่เป็นพระอนาคามีก็จะไปเวียนประทักษิณที่ทุสะเจดีซึ่งเป็นเจดีแก้วบรรจุชุดที่เจ้าชายสิทธัตถะสละตอนก่อนที่จะทรงผนวดนอกเหนือจากการไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นต่างๆจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามที่เป็นดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญผู้ใคร่ในธรรมทั่วโลกทุกท่าน
1: นมัสการครับ
0: วันนี้นะเราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงวันอาทิตย์นะแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะมีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมะซึ่งวันนี้นั้นก็ข้อมูลอาจจะเยอะอาจจะไปเร็วหน่อยนะก็ใครหลับนี่ไม่ทันนะต้องบอกไว้ก่อนวันนี้เราจะได้ตั้งชื่อหัวข้อตั้งหัวชื่อหัวข้อเรื่องว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนที่พอตั้งชื่อหัวข้ออย่างนี้ก็เพราะว่าในเดือนหน้านี้นั้นเป็นเดือนเมษายนซึ่งข่าวว่านะปีนี้รัฐบาลเขาจะจัดสงกรานต์กัน21วันแล้วมันเกี่ยวอะไรกันที่ปรบเหตุเรื่องนี้ก็เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้ลูกหลานจะพากันไปทำงานในต่างจังหวัดหรือคนต่างจังหวัดจะมาทำงานกันในกรุงเทพหรือไปทำงานในที่ต่างๆก็ตามเมื่อถึงในเทศกาลสงกรานต์ก็จะพากันกลับไปยังดินแดนบ้านเกิดของตนเองกลับไปทำไมคนในยุคก่อนนั้นก็มีวัตถุประสงค์กันอยู่ที่เห็นเป็นหลักๆก็คือหนึ่งไปก็จะไปที่เราเรียกกันว่ารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่าเป็นการไปรับศีลรับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ไปพบเจอญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เจอได้เจอกันมานานนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการได้ไปส่งน้ำพระสมัยก่อนนี่ส่งทั้งน้ำพระของพระพุทธรูปแล้วก็พระสงฆ์สามเณรที่อยู่ในวัดพากันไปขนทรายเข้าวัดไปทำบุญโดยเฉพาะบุญที่จะต้องมีก็คือบุญการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วแต่ในยุคปัจจุบันนี้มันค่อยๆเจือจางหายไปมุ่งเน้นแต่เรื่องของความสนุกสนานเพลิดเพลินวันนี้ก็เลยอยากจะนำเอาวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ย้อนกลับมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดให้กับพวกเราโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงในเดือนหน้านี้ในเรื่องนี้นั่นก็นำเอามาจากในส่วนของพระไตรปิฎกนะเล่มที่26พระสุทันตปิฎกเล่มที่18อันนี้เอาฉบับมหาจุฬามานะพุทธกาลนิกายวิมานเปตวัตถุเถระเถรีคถาว่าด้วยเรื่องของปิฏฐะทีตลิกะเปตวัตถุนะเรื่องเปรตตุ๊กตาแป้งทำไมเรียกว่าเปรตตุ๊กตาแป้งก็เพราะว่าจุดเริ่มต้นเดิมทีตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังนั่งสนทนาธรรมอยู่กับท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีแล้วท่านเศรษฐีเนี่ยท่านมีหลานสาวนะตัวเล็กๆอยู่น่าจะประมาณ 7-8 ขวบประมาณนั้นน่ะแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยก็พากันเอาแป้งนะเอาแป้งก็คล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆแป้งมันนะที่สามารถก่อเป็นรูปขึ้นมาได้ก็เอาแป้งเนี่ยมาปั้นเป็นตุ๊กตาให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็สมมุติว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยเป็นเหมือนลูกสาวคราวนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มตุ๊กตาแป้งตัวนี้เล่นด้วยความที่ตนเองคิดว่าเอ้านี่คือลูกสาวแท้ๆของเราอุ้มไปอุ้มมาด้วยความที่เป็นเด็กมันก็พลัดตกจากมือตุ๊กตานั้นก็แตกเด็กก็ร้องห่มร้องไห้คิดว่าลูกสาวของตนเองเนี่ยตายใครปลอบก็ไม่ฟังพี่เลี้ยงปลอบก็ไม่ฟังร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งพี่เลี้ยงไม่รู้จะวิธีการอย่างไรจึงพาไปหาคุณตาก็คือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่กำลังนั่งสนทนาธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณตาเนี่ยก็ปลอบหลานสาวดีมากเลยนะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกของหลานเองเด็กก็เงียบได้นะดังนั้นแต่ไม่เหมือนคนไทยเนาะพอเด็กร้องไห้ไม่รู้จะปลอบยังไง

ของท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีท่านก็มีวิธีการปลอบหลานของท่านหลานนั้นก็หยุดร้องไห้จากนั้นเนี่ยท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีก็เลยปารภเหตุเรื่องนี้ในการนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ไปขบฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเอง500รูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รับกิจนิมนต์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ทั้ง500รูปนี้ไปฉันเพื่อทำบุญทำไมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตุ๊กตาแป้งมันก็น่าคิดอยู่ว่าเอ้าก็ในเมื่อตุ๊กตาไม่มีวิญญาณแล้วจะทำบุญไปได้อย่างไรเดี๋ยวพอเราได้ฟังพระคาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อทำไมพระองค์ถึงรับกิจนิมนต์นี้หลังจากที่พระองค์ครบฉันภัตตาหารเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นพระคาถาเป็นพระคาถาให้กับท่านอนาถาบิณฑิกะแล้วก็บริวารฟังอย่างนี้ยังกินจารัมมนังกัตตวาทัชชาทานะมะมัชชรีปุเพเปเตวะอารภะอัทวาวัตถุเทวตาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าบุคคลไม่ตรณีควรทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์คือปารภเหตุบุรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาผู้สิงอยู่ในเรือนเดี๋ยวเราจะตัดเป็นพระคาถาแล้วมาขยายความนะทำไมพระองค์บอกว่าจะต้องทำบุญไปปารภเหตุคนที่ล่วงลับไปแล้วตัวนี้เป็นจริงเป็นเครื่องบ่งบอกให้ชัดเจนว่าแม้ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรับบุญหรือต้องการบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นความเฉลียวฉลาดของบรรพบุรุษของเราที่เมื่อถึงคราวกิจการงานบุญทั้งหลายก็จะมาระลึกนึกถึงบุพการีหรือที่ท่านใช้คำว่าบุรพชนก็บุคคลผู้ในการก่อนญาติของเราในการก่อนแล้วจึงพากันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่รู้จะปารภเหตุอย่างไรก็ปารภเหตุทำบุญให้กับเทวดาที่สิงสถิตดูแลบ้านเรือนของตนเองก็ได้ดังนั้นเนี่ยการที่บุคคลผู้ที่ปารภเหตุผู้ที่ล่วงลับนั้นอย่าว่าแต่นะบุคคลที่มีอุปการะคุณที่ในชาติปัจจุบันที่เราระลึกได้แม้บุคคลที่เราระลึกไม่ได้ในอดีตชาติก่อนๆโน้นก็มีส่วนเหมือนกันในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาโดยเฉพาะบิดามารดาพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าบิดามารดาที่ปรารถนาอยากจะได้ลูกเนี่ยอยากจะได้ลูกมาเพื่อประโยชน์อะไรพระองค์ตรัสเอาไว้ในอังคุตตรนิกายปัญจกะนะสักกนิบาตปุตตสูตรที่9ว่าด้วยเรื่อง

ประการนี้แหละจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลนี่คือความปรารถนาลึกๆของพ่อแม่เราจะเน้นไปที่เรื่องข้อที่5เห็นไหมว่าแม่ตายไปแล้วนี่ก็ยังรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีคนทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ถ้าไม่ได้ปลูกฝังเอาไว้นี่ลูกหลานไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจบางคนยังจำวันตายของพ่อของแม่ตัวเองไม่ได้โดยซ้ำไปถึงบอกไงอย่างไรอย่างไรเมื่อถึงคราวเทศกาลสงกรานต์หนึ่งครั้งเนี่ยก็มีโอกาสได้กลับไปที่บ้านเกิดถ้าใครที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ได้ทำบุญที่ส่วนกุศลให้กับท่านก็ยังดีแล้วผู้ที่หน้าที่ของลูกล่ะพระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้อย่างไรในเมื่อพ่อแม่มีความปรารถนาอย่างนี้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ในทีฆนิกายปาติกวรรคในเรื่องสิงขารกสูตรว่าโดยสิงขารกมานพได้ตรัสเอาหน้าที่ของลูกเอาไว้อย่างนี้เหมือนกันว่าข้าหาบดีบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วจักเลี้ยงท่านตอบ2จักทำกิจของท่าน3จักดำรงวงตระกูล4จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาทนะคือเรียกผู้รับมรดกนะมรดกทางธรรมมรดกทางโลกนะ5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนี่คือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับลูกนะเราก็อย่าพากันไปละเลยตรงนี้เพราะว่าที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าคนในยุคปัจจุบันมีบางกลุ่มบางพวกเนี่ยไม่เห็นด้วยในการทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้แปลกมากเลยนะแล้วก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ขยายความไม่เข้าใจนี้ออกไปผู้คนก็เริ่มหันหลังให้กับการทำบุญที่ส่วนกุศลมองเป็นเรื่องไร้สาระแต่อย่างไรก็ตามเราเอายึดหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีปรากฏเป็นคำสอนในพระไตรปิฎกนี้แม้พ่อแม่ก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกทำบุญที่ส่วนกุศลให้ในคราวละโลกแม้หน้าที่ของลูกที่พระองค์ตรัสเอาไว้ก็มีบอกว่าเมื่อท่านละแล้วไปแล้วเนี่ยก็ทั้งต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านอย่าว่าแต่ตอนที่มีชาติที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้แม้ในความเป็นพ่อเป็นแม่ในอดีตชาติเนี่ยท่านพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาก็ยังเคยได้อนุเคราะห์อดีตชาติแม่ของท่านมาแล้วเนื้อเรื่องนี้มีปรากฏอย่างนี้นะอยู่ในกฏกนิกายวิมานวัตถุนะเปตวัตถุเถระเถรีคาถาสาลีปุตตะเถระมาตุเปติวัตถุเรื่องนางเปรตอดีตมารดาของพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าแน่นางผู้มีร่างกายสู้ผอมมีแต่ซี่โครงผุดขึ้นเธอเปลือยกายมีผิวพรรณและรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวสู้ผอมมีร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ณที่นี้ทำไมเปรตถึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอรรถกถาได้ขยายความไว้อย่างนี้ว่าแท้ที่จริงเปรตตนนี้ในปัจจุบันชาตินี้ไม่ได้เกิดเป็นแม่ของท่านพระสารีบุตรนะในปัจจุบันชาตินี้มาเกิดเป็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งแต่ไปแต่งงานกับอุบาสกผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนชอบบริจาคทานชอบให้ทานคราวนี้ด้วยความที่หญิงท่านนี้ต้องการเอาใจสามีรู้ว่าสามีมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตอนที่สามีอยู่นี่ก็โอ้โหทำดีทุกอย่างอนุโมทนาพาสามีให้ช่วยทำบุญทำอะไรก็ทำไปแต่ในใจลึกๆนั้นเป็นคนตระหนี่ไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเมื่อสามีไปค้าขายในแคว้นอื่นเมืองอื่นโอ้โหนี่ออกฤทธิ์เลยโอ้พอเห็นพระมาก็ให้ไปนั่งทางนอกนะเห็นคนมาขอมาเลยด่าเขานะสารพัดสาดเสียเศษเทเสียแล้วก็กล่าวจ้วงจับพระภิกษุที่ท่านมารับทานเหล่านั้นให้ไปกินของสกปรกบ้างอะไรบ้างใช้วาจาจ้วงจับจนกระทั่งพระท่านก็หนีไปแล้วคนที่มารอทานต่างๆก็หนีไปทนกับวาจาอันชั่วร้ายของเธอไม่ไหวสุดท้ายเมื่อหญิงท่านนี้ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเมื่อไปเกิดเป็นเปรตได้ความรับความทุกข์ทรมานมากแต่เป็นเปรตที่ยังมีบุญเก่าอยู่คือสามารถระลึกชาติได้ว่าเอ้าในชาติที่5นับย้อนกลับไป5ชาติที่แล้วนี่เราเคยเกิดเป็นแม่ของท่านพระสารีบุตรนี่ก็รู้เลยว่าคนที่จะช่วยตนเองพ้นจากสภาวะของความเป็นเปรตได้นั้นจะต้องอาศัยท่านพระสารีบุตรก็เดินทางเข้าไปในวัดแต่เทวดาที่อยู่ในวัดนั้นไม่ยอมให้เข้าก็ต่อรอง
แล้วก็อ้างสิทธิ์ในความเป็นแม่ของท่านพระสารีบุตรในชาติ

ที่5อดีตชาตินั้นจนกระทั่งเทวดาใจอ่อนเทวดาก็เลยให้เข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วก็ไปปรากฏกายให้กับท่านพระสารีบุตรเห็นพระสารีบุตรจึงได้ถามคำนี้เลยว่าเอ้าท่านทำไมมีแต่ที่โครงเปลือยกายพร้อมมายืนอยู่ตรงนี้เปรตก็ได้ตอบท่านพระสารีบุตรไปอย่างนี้นางเปรตตอบว่าเมื่อก่อนในชาติอื่นๆดิฉันเกิดในตระกูลสักยะเป็นมารดาของท่านดิฉันเข้าถึงเปรตวิสัยถูกความหิวกระหายครอบงำดิฉันถูกความหิวกระหายครอบงำแล้วจึงกินน้ำลายเห็นไหมคือไปด่าเขาอย่างนั้นมารอฉันอะไรก็ตรงนี้นู่นไปหากินน้ำลายนู่นเนี่ยเนี่ยระวังไอ้พวกแม้จะไม่พูดก็จริงแต่พวกที่พิมพ์ในไลน์ในอะไรต่างๆนี่นะโอ้โหพวกนี้โอ้มันจะไปรับกินขนาดไหนเนี่ยนะระมัดระวังนะเนี่ยพูดอย่างไรจ้วงจาบเขาอย่างไรตนเองก็มากินอย่างนั้นน่ะกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วกินมันเหลวซากศพที่ถูกเผาอยู่และกินโลหิตของหญิงทั้งหลายผู้คลอดลูกนั้นบางทีเราเห็นเป็นเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นกายละเอียดที่มากินของสกปรกที่เป็นเลือดสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาจะคลอดลูกกันตามบ้านตามเรือนนะพวกหมอตำแยยังทำกันในยุคก่อนๆแต่ยุคปัจจุบันนี้โชคดีอย่างมันยังมีหมอในโรงพยาบาลแต่เปรตตัวนี้ก็จะไปคอยกินของสกปรกของเหม็นของคาวอย่างนั้นกินโลหิตของคนที่มีแผลและผู้ที่ถูกตัดจมูกและศีรษะและกินหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นที่อาศัยร่างกายชายหญิงดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงอันแปดเปื้อนกินหนองและเลือดของปศุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายลูกเอ๋ยลูกน้อยเอ๋ยโอ้โหดูตาเราห้อยเลยนะแต่ตอนด่าเขาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เลยตอนมาอ้อนวอนนี่นี่ก็นับว่าอดีตที่ลูกกันทั้ง5ชาติแล้วนะไม่ได้ชาติปัจจุบันนะเนี่ยมาตาเราห้อยขอร้องดังนั้นระวังไอ้พวกที่บอกไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยถึงเวลาแล้วแต่มาปรากฏอย่างนี้แต่บาปกรรมมันก็จะหนักมันจะไม่สามารถทำให้มาปรากฏอย่างนี้ได้ยังดีเนี่ยยังมีบุญเก่าที่ยังมาปรากฏให้กายให้กับท่านพระอรหันต์ได้เห็นลูกน้อยเอ๋ยขอลูกจงให้ทานเพื่อแม่ครั้นให้แล้วจงอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แม่บ้างถ้าใครแม่จะพึงพ้นจากการกินหนองและเลือดเนี่ยอ่อนวอนทีเดียวตอนเก่งตอนเป็นมนุษย์เขาเรียกปากกล้าแต่พอไปเป็นเปรตแล้วขาสั่นหมดเลี้ยวหมดแรงพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรเถระฟังคำของมารดาแล้วคิดจะช่วยเหลือจึงปรึกษาพระมหาโมคคัลลานะเถระพระอนุรุทธะและพระกัปปินะคือพระอรหันต์ทั้ง4รูปนะได้สร้างกุฏินะหรือสร้างกุฏิ4หลังแล้วถวายกุฏิข้าวและน้ำแด่พระสงฆ์ผู้มาจากที่ทั้ง4อุทิศส่วนบุญให้กับมารดาเอ๊ะท่านพระสารีบุตรท่านสร้างเองเลยหรือแท้ที่จริงแล้วตอนนี้อรรถกถาขยายความว่าเมื่อท่านได้สนทนากับเปรตตนนั้นแล้วก็เกิดความจิตอนุเคราะห์อยากจะช่วยเหลือเปรตอดีตมารดาของท่านนี้ให้พ้นจากสภาวะของความเป็นเปรตจึงได้ชวนสหธรรมิกพระอรหันต์ด้วยกันทั้ง4รูปนี้เดินทางบิณฑบาตเข้าไปยังนิเวศหรือเข้าไปยังพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเห็นอย่างนั้นก็เลยถามว่าพระคุณเจ้ามาทำไมพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นฝ่ายเหมือนบอกบุญพระเจ้าพิมพิสารเล่าเรื่องราวทั้งนี้ให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารรู้วัตถุประสงค์ของพระอรหันต์ทั้ง4รูปนี้แล้วจึงได้ให้ข้าราชบริพารสร้างกุฏิ4หลังจากนั้นได้มอบถวายให้กับท่านพระสารีบุตรถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดของท่านพระสารีบุตรเมื่อพระสารีบุตรได้กุฏิ4หลังมาแล้วก็นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ให้มารับสังฆทานแล้วจึงอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับเปรตอดีตมารดาของท่านเปรตท่านนี้นะในลำดับที่พระเถระอุทิศส่วนกุศลให้นั้นเองวิบากคืออาหารน้ำดื่มและเครื่องนุ่งห่มก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตนั้นนี่เป็นผลแห่งทักษิณาลำดับนั้นนางมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสีมีภัตตราภรณ์และเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหาพระมหาโมคคัลลานะเถระบางคนบอกว่าสงสัยท่านพระสารีบุตรอุตส่าห์อุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ทำไมเข้าไปหาท่านมหาโมคคัลลานะล่ะมันมีเรื่องคือเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายมันจะเป็นตัวเฉลยว่าทำไมต้องเข้าไปหาท่านมหาโมคคัลลานะก่อนท่านมหาโมคคัลลานะเถระถามนางเปรตนั้นว่าตอนนี้กลายเป็นเทพธิดาแล้วนะแม่เทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจดาวประกายพรึกเพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิว
พรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งหลายโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอแม่เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าสมัยเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ตอนนี้กลายเป็นนางเทพธิดาแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้ดูนางเปรตกับนางเทพธิดานี่เป็นความเปรียบเทียบนะนี่ต้องขอขอบคุณ AI นะนี่นะเราใช้ AI ในช่วยในการประกอบนางเทพธิดานั้นตอบว่าเมื่อก่อนในชาติอื่นๆดิฉันเป็นมารดาของพระสารีบุตรเถระเข้าไปถึงเปตวิสัยถูกความหิวกระหายครอบงำดิฉันถูกความหิวกระหายครอบงำแล้วได้กินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วกินมันเหลวซากศพที่ถูกเผาอยู่และกินโลหิตของหญิงทลายผู้คลอดลูกโลหิตของคนที่มีแผลและที่ถูกตัดจมูกและศีรษะกินเนื้อกินหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นที่อาศัยร่างกายของหญิงดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงอันแปดเปื้อนกินหนองและเลือดของปศุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายดิฉันบันเทิงอยู่เพราะทานของพระสารีบุตรจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันจะไหว้พระสารีบุตรผู้เป็นปราชญ์มีความกรุณาในโลกอ๋อคือผ่านไปว่าจะไปกราบไปไหว้ท่านพระสารีบุตรแล้วไปเจอท่านพระมหาโมคคัลลานะก่อนพระมหาโมคคัลลานะเห็นเข้าก็เลยสนทนากันก่อนนะไม่ใช่ว่าโอ้โหพอพระสารีบุตรให้ได้รับความสะดวกสบายแล้วลืมคุณเลยไม่ใช่นางระลึกนึกถึงคุณอยู่แต่ระหว่างที่จะเดินไปหาท่านพระสารีบุตรไปกราบขอบคุณเนี่ยก็ไปเจอท่านพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะได้สนทนานี่ก็เป็นคำตอบเห็นไหมว่านี่ขนาดว่าในชาติที่เป็นอดีตชาติที่เป็นมารดานะก็ยังปรารถนาที่อยากจะได้บุญที่อุทิศส่วนกุศลไปให้ดังนั้นการอุทิศส่วนกุศลนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความโง่งมงายอะไรนะมันเป็นเรื่องที่มีปรากฏจริงๆอยู่ในคัมภีร์ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเข้ามาถึงพระคาถาที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะเมื่อกี้เรายกเป็นพระคาถาที่หนึ่งมาดูพระคาถาต่อไปที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีจตารวะมหาราเชโลกปาเลยสัตสิโนกุเวลังทัตรัตถัจันทัตรัตถันจะวิรูปักขังวิรุณหกังเตเจวะปูชิตาโหนติทายกาจะอนิพพลาหรือเท้ามหาราชทั้งสี่เห็นไหมปารภชนที่ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาผู้สิงอยู่ในบ้านในเรือนก็ได้หรือจะปารภเหตุในการทำบุญให้กับเท้ามหาราชทั้งสี่ผู้รักษาโลกมีบริวารยศคือเท้ากุเวนเท้าทัตรถเท้าวิรุณเท้าวิรูปักและเท้าวิรุณหกแล้วพึงถวายทานเหล่านั้นเป็นผู้อันบุคคลผู้บูชาและทายกก็ไม่ไร้ผลแม้เราปรารภเหตุใครก็ตามแต่บุญที่จะได้ก่อนคือคนทำนะคือเราคือบุคคลที่ทำบุญนี่แหละทำไมท่านให้ปรารภเหตุเท้ามหาราชทั้งสี่เพราะแม้แต่เท้ามหาราชทั้งสี่นี้ก็ปรารถนาที่อยากจะได้บุญดังนั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาก็มีผลก็มีผลเพราะเทวดาสามารถอนุโมทนาได้อนุโมทนา

นะได้ในเนื้อเรื่องนี้เราต้องเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูท่านหนึ่งก่อนนะเอาแค่มหาราชท่านเดียวที่เราคุ้นเคยกันนะคนไทยคุ้นเคยกันแล้วก็ดังกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือท้าวเวสสุวรรณแต่ในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยไม่ได้ชื่อท้าวเวสสุวรรณนะท่านชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูแต่จะไม่ได้เจาะรายละเอียดเพราะว่ามันยาวมากแค่นี้ก็พูดจนจะหายใจไม่ทันเพราะเนื้อหามันจะไม่ทันถึงครึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในรายละเอียดเอาเป็นว่าประวัติของท้าวเวสสุวรรณที่เราเรียกกันนั้นมีมาปรากฏอยู่ในอรรถกถาทีฆนิกายปาติกวรรคอาตานาติยสูตรนะอาตานาติยสูตรนี้เคยที่อยากจะนำมาเสนอหลายครั้งแล้วเดี๋ยวจังหวะไม่ได้รอไปฟังไม่แน่อาจจะเป็นปีหน้าก็มีเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท้าวมหาราชทั้ง4อยู่ท่านบอกมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติท้าวมหาราชนี้เป็นพราหมณ์ชื่อกุเวระหรือที่เรียกกันว่าท้าวกุเวนได้สร้างโรงหีบอ้อยประกอบเครื่องยนต์7เครื่องกุเวรพราหมณ์ได้ผลกำไรที่เกิดขึ้นที่โรงเครื่องยนต์แห่งหนึ่งแก่มหาชนที่มาแล้วได้กระทำบุญผลกำไรที่มากกว่าได้ตั้งขึ้นในที่นั้นจากโรงที่เหลืออ๋อเป็นพ่อค้าหีบอ้อยขายน้ำอ้อยพอได้กำไรก็เอามาทำบุญแต่ในยุคนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนะไม่มีเนื้อนาบุญก็ทำบุญกับคนยากคนจนคนเร่ร่อนพเนจรคนขอทานอะไรอย่างนั้นแต่ก็พอยิ่งทำก็มันก็ยิ่งบุญก็ส่งผลเกิดกำไรก็เอามาทำบุญไปเรื่อยกุเวรพราหมณ์เลื่อมใสด้วยบุญนั้นจึงถือเอาผลกำไรที่เกิดขึ้นแม้ในโรงที่เหลือให้ทานตลอด 20,000 ปีมีโอกาสเกิดในยุคของคนอายุยืนทำบุญต่อเนื่องอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เจอน้ำเนื้อนามบุญนะทำบุญอยู่ 20,000 ปีเขาได้ถึงแก่กรรมไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่ากุเวระหรือกุเวนในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาต่อมาได้ครองราชสมบัติในราชธานีชื่อว่าวิสาณะตั้งแต่นั้นจึงเรียกว่าท้าวเวสวรรณคือเป็นเจ้าแห่งพระนครวิสาณะวิสาณะตัวนี้แปลว่าเขาหรือว่าเขาสัตว์คล้ายๆเมืองเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเขาสัตว์เหมือนปลายแหลมโคนมันโตอย่างนั้นน่ะเหมือนประเทศไทยของเราก็เรียกว่าคล้ายขวานอย่างนั้นน่ะตรงนั้นคราวนี้ด้วยความที่เป็นเจ้าแห่งเมืองวิสาณะเนี่ยก็หมายชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณแต่จริงๆในชื่อพระไตรปิฎกในอรรถกถาท่านมีอยู่คือกุเวระนะกุเวระแปลว่าร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะเพราะในตำราท่านบอกท่านอ้วนท่านแบบเป็นคนอ้วนพุงพุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็มาแปลใหม่เพราะเป็นคนที่เฝ้าสมบัติก็ว่ากันไปเดี๋ยว อนาคตเราค่อยมาเจาะแต่ให้รู้ว่าแม้ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวมหาราชทั้งสี่นี้ก็ปรารถนาอยากจะได้บุญในเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในอังคุตรนิกายสัตตอัฏฐกนวกนิบาตเรื่องนันทมาตาสูตรว่าด้วยที่อริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกาอันนี้ตัดมาแค่ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปในทักษิณาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นแลในเวลาใกล้รุ่งนันทมาตาอุบาสิกาชาวเมืองเวลุกันทกะลุกขึ้นสวดปารายณสูตรเป็นทํานองสรพัญญะเห็นไหมเดี๋ยวก็รู้ว่าปารายณสูตรเป็นอย่างไรสวดอย่างไรบางคนบอกโอ้โหอยากจะสวดสูตรนี้เดี๋ยวเราสวดธรรมจักรไปก่อนให้คล่องก่อนเดี๋ยวมันจะหลายสูตรเกินไปเดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยขยายความกันในอนาคตท้าวเวสสุวรรณมหาราชมีกรณีกิจบางอย่างเสด็จจาริกทิศเหนือไปยังทิศใต้ได้สดับเสียงของนันทมาตาที่กำลังสวดปารายณสูตรเป็นทํานองสรพัญญะได้ประทับยืนสดับจนสวดจบครั้นนันทมาตามาตาอุบาสิกาสวดปารายณสูตรเป็นทํานองสรพัญญะจบแล้วก็นิ่งอยู่ท้าวเวสสุวรรณมหาราชทรงทราบว่านันทมาตาอุบาสิกาสวดจบจึงอนุโมทนาว่าคือพอได้ยินเสียงสวดนี่ขณะท้าวเวสสุวรรณน่ะต้องยืนฟังนะแสดงว่ามีการสวดแบบไพเราะเพราะพริ้งมากก็ไม่แน่พวกเราสวดธรรมจักรกันไม่รู้ตื่นขึ้นมาสวดหรือเปล่านะก็อาจจะมีมหาราชทั้งสี่มาฟังหรือไม่มีใครฟังนั่นแหละเทวดาที่สิงในบ้านเราก็อาจจะมาฟังก็ได้อย่าขี้เกียจสวดก็แล้วกันบางคนบอกก็ไม่เป็นไรก็เปิดเสียงเอาไว้แล้วก็นอนจากนั้นก็กล่าวอนุโมทนากับนันทมาตาอุบาสิกาว่าดีละพี่หญิงดีละพี่หญิงท่านคราวนี้นันทอุบาสิกานี่ท่านก็เห็นปุ๊บท่านก็ถามว่าท่านผู้มีพักผ่องใสนี้คือใครท้าวเวสสุวรรณก็กล่าวว่าเราคือเวสสุวรรณมหาราชพี่ชายของเ
ตกลงเป็นพี่หรือเป็นน้องเพราะบอกทีแรกบอกดีละพี่หญิงพี่หญิงเรียกนันทมันดาว่าเป็นพี่แต่พอเขาถามบอกว่าเราคือท้าวเวสสุวรรณมหาราชพี่ชายของเธออ๋อตรงนี้อัตถกถาขยายความว่าอย่างนี้ว่าที่ท้าวเวสสุวรรณเรียกนันทมาตาอุบาสิกาว่าเป็นพี่เพราะนันทมาตาอุบาสิกานั้นบรรลุขั้นอนาคามีคือคุณธรรมในฝ่ายนี้สูงกว่าจึงเรียกพี่เพราะในคัมภีร์อัตถกถาตรงนี้บอกว่าท้าวเวสสุวรรณนั้นได้บรรลุเป็นแค่พระโสดาบันพระโสดาบันมีภูมิตามที่ต่ำมีภูมิธรรมที่ต่ำกว่าก็เลยเรียกนันทมาตาอุบาสิกาว่าเป็นพี่ด้วยคุณธรรมแต่ถ้าว่าด้วยอายุอายุของท้าวเวสสุวรรณนั้นมีอายุมากกว่ามากกว่าจึงเรียกนันทมาตาอุบาสิกาว่าเป็นน้องจึงบอกว่าเราคือเวสสุวรรณมหาราชที่พี่ชายของเธอท่านผู้มีพักผ่องสายนี้นันทมาตาอุบาสิกาก็ถามนะดีละถ้าเช่นนั้นขอทำบรรยายที่ดิฉันสวดนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับท่านคือบอกโอ้ดีจังเลยเทวดาท้าวเวสสุวรรณมหาไม่รู้จะอะไรเป็นเครื่องต้อนรับต้อนรับโดยธรรมก็แล้วกันเอาเสียงดิฉันนี่แหละเป็นเครื่องต้อนรับท้าวเวสสุวรรณว่ายังไงดีละพี่หญิงนั่นแหละจงเป็นเครื่องต้อนรับเราพรุ่งนี้ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าจักมาถึงเมืองเวลุกันทกะเธอพึงอังฆ่าภิกษุสงฆ์นั้นอุทิศทักษิณาทานแก่เราการทำอย่างนี้จักเป็นเครื่องต้อนรับเราเป็นเครื่องชัดเจนเลยว่าท้าวเวสสุวรรณที่มาเจอเนี่ยไม่อยากได้อะไรจากโยมนันทมาตาอุบาสิกา

นั้นผ่านไปนันทมาตาอุบาสิกาได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศของตนลำดับนั้นแหละคือเอ้ารู้ว่าพระจะมาพรุ่งนี้คือจะลืมมาสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ไม่มีสังคมโซเชียลบ่งบอกนะไม่ใช่บอกว่าพระกำลังเดินทางออกจากแคว้นนี้แล้วอีก3ชั่วโมงนะอาตมากับภิกษุสงฆ์2,500รูปจะเดินทางไปถึงนายโยมเตรียมอาหารข้าวปลาไม่มีแต่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขาเห็นได้ด้วยตาทิพย์ของเขาด้วยบริวารของเขาก็บอกก่อนเลยว่าจะมาถึงนางก็เลยเตรียมอาหารการกินไว้เพียบพร้อมภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเวลุกันทกะคือการเดินทางสมัยก่อนมันลำบากมาปุ๊บมาถึงแต่เช้าแต่ก็ยังไม่ได้ทันขบฉันปัตตาหารกันนั้นท่านมาตาอุบาสิกาจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่พ่อหนุ่มเธอจงไปยังอารามบอกภัตตการก็คือเวลาถึงการฉันอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารในนิเวศของคุณแม่นันทมาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วอยู่ๆโยมก็โผล่พรวดไปนิมนต์มาฉันอาหารคือพระจำนวนอีสา500รูปเนี่ยถ้าไม่มีความพร้อมในการเตรียมไว้รองรับนี่โอ้ยากมากนะแต่นี่ท่านเตรียมไม่พร้อมเลยบุรุษนั้นรับคำแล้วก็ไปยังอารามบอกภัตตการแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารในนิเวศของคุณแม่นันทมาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วขั้นเวลาเช้าภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของนันทมาตาอุบาสิกาแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้เอาอยู่ๆโยมมานิมนต์ไปฉันภัตตาหารที่บ้านบอกเอาไปหมดเลยบอกหมดเลยก็พากันไปเลยลำดับนั้นแลนันทมาตาอุบาสิกาได้อังคาดภิกษุสงฆ์ข้างๆก็คือประเคนนะเนาะมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานให้อิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตนเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จวางมือจากบาทนันทมาตาอุบาสิกาจึงนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแม้เป็นระดับท่านพระอนาคามีแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ไปสารอะไรนะรู้มีความเคารพในพระรัตนตรัยเคารพในพระสงฆ์ก็นั่งในสถานที่เหมาะที่ต่ำกว่าคณะสงฆ์ท่านพระสารีบุตรได้ถามนันทมาตาอุบาสิกาว่านันทมาตาใครบอกการมาของภิกษุสงฆ์แก่เธอนันทมาตาอุบาสิกาตอบว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสเจ้าค่ะในเวลาใกล้รุ่งดิฉันลุกขึ้นสวดปารายณสูตรเป็นทํานองสรพัญญะจบแล้วได้นิ่งอยู่ขณะนั้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชทรงทราบว่าดิฉันสวดจบแล้วจึงอนุโมทนาว่านี่ก็คือเนื้อหาที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นจากนั้นนางก็บอกกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านผู้เจริญขอบุญอันมีผลมากในทานนี้จงอํานวยผลเพื่อความสุขแด่ท้าวเวสสุวรรณมหาราชเถิดเห็นไหมนี่ระดับเกิดเป็นท้าวเวสสุวรรณเป็นมหาราชแล้วก็ระดับเป็นพระโสดาบันแล้วแต่สิ่งที่ท่านยังปรารถนาก็คือปรารถนาบุญจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่อุทิศไปให้ท่านพระสารีบุตรก็เลยกล่าวต่อไปว่านันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่เธอเจรจากันต่อหน้าท้าวเวสสุวรรณมหาราชผู้เป็นเทพบุตรมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้นี่ก็ตัดจบไปแต่ว่าเนื้อหานั้นยังมีต่อกว่านี้ยาวไปในพระสูตรนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นถึงแม้ความเป็นเทวดาก็ยังปรารถนาบุญเรามาดูเนื้อหาในคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีต่อมาอีกนหิลุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาณตังเปตสะอัฏฐายะเอวังติถันติยาตโยการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไรคร่ำครวญอย่างอื่นใดไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นท่านบอกว่าน้ำตาอุทิศไปไม่ได้จะร้องห่มร้องไห้บางคนโอ้โหอุตส่าห์จ้างคณะร้องไห้มานะมันก็แปลกดีบางประเทศบอกยิ่งร้องไห้มากยิ่งร้องไห้มากเท่าไหร่คนตายก็จะยิ่งมีความสุขมากนะมันผิดกับคำสอนพระพุทธเจ้านะไอ้นั้นความเชื่ออย่างหนึ่งความจริงอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกแล้วร้องไห้ไปเถอะน้ำตาท่วมหัวเข่าเขาเรียกน้ำตาท่วมหัวเข่าก็ไม่ได้บุญญาติก็ยังอยู่สภาพนั้นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะทำให้ญาติพ้นจากสภาวะของความลำบากในสัมปรายภพทำอย่างไรพระองค์ตรัสต่อไปว่าอะยันจะโขทักกินาทินาสังคำหิสุปฏิติตาทีครตังหิตายัสสะฐานโสอุปกัปปติติส่วนทักษิณาทานนี้แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์อย่าลืมนะ

ใครจะปรามาสด้อยค่าโจมตีพระสงฆ์อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเลยว่าให้ไปทำทานกับยักษ์แล้วจะได้บุญเยอะไปทำทานกับเทวดาแล้วจะได้บุญเยอะไปทำทานกับหมอเสน่ห์เลขกลมนกถาลินไม่เคยตรัสเลยพระองค์บอกไว้ชัดเจนว่าที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นโดยทันที

รงนี้ฉะนั้นใครที่โอ้โหโจมตีท่านพากันทำ AI ล้อเลียนอะไรต่างๆสารพัดสารเพตรงนี้แหละนั่นกำลังตัดรากของบุญของตนเองแล้วกำลังจะไปตัดรากบุญของบุคคลอื่นเพราะคนยิ่งเสื่อมศรัทธาจากสงฆ์ก็แสดงว่าหันหลังให้กับบุญที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับดังนั้นนี่เราต้องมีสติให้ดีศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีก่อนที่จะไปเชื่อคำพูดของใครนะที่มีปรากฏอยู่มากมายในยุคปัจจุบันนี้พระองค์บอกเลยว่าทานนี้ทักษิณาทานนี่แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนานจากนั้นก็จะมีการขยายความในบทนี้ในเนื้อหาที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าด้วยติโลกุณฑกันในคุถกะปาฐะนะติโลกุณฑกันที่จริงแล้วไอ้ทนังมนโทเนี่ยนะมีปัญหามากเลยว่าส่วนใหญ่เราเริ่มจะสวดกันเป็นดอเด็กนะแท้ที่จริงในหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีไม่มีดอเด็กไม่มีดอเด็กไม่มีบอใบไม้ไม่มีสอไม่มีสอบรสีนั่นเป็นคำที่ออกมาจากสังสกฤตแต่ถ้าเราจะทรงรักษาไวยากรณ์ของบาลีเอาไว้มันต้องอ่านเป็นทอนะออกเสียงเป็นทอทหารนั่นแหละแต่ว่าเข้าใจว่าที่เราไปสวดกันเป็นดอเด็กนั้นได้รับอิทธิพลมาจากสังสกฤตถ้าเราเคยได้ยินพระหรือโยมในนิกายอื่นๆที่เขาสวดนะที่เขาสวดกันทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเขาใช้สังสกฤตเป็นแม่บทในการสวดเขาก็จะสวดเป็นบุตรดังสารดังเห็นไหมบุตรดังบุตรดังเขาไม่ได้เขาเรียกพุทธังของเราพุทธังเพราะว่าของเขาเนี่ยมันไม่มีพอพานเขามีเป็นบอใบไม้แล้วเขาก็ไม่มีเสียงทอเขาก็เลยเอาเป็นดอเราก็เลยไปเอาตามเรียนแบบกับเขามาแท้ที่จริงอาตมาเรียนไวยากรณ์มาจนทั้งถึงเรียนทำเจ็ดประโยคเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนว่ามันมีออกเสียงเป็นดอเด็กยกเว้นในหลักภาษาไทยที่เราเอามาแยกเป็นคำเป็นคำตายอันนั้นก็เรื่องหลักของภาษาไทยแต่ถ้าว่าการตามหลักของไวยากรณ์ก็คือต้องอ่านเป็นเสียงทอนะกุฏฐะนะกุฏฐะไม่ใช่กุฏดะดังนั้นเนี่ยนี่ถ้าว่าตามหลักนี่นะก็พยายามจะไปค้นดูเอ๊ะใครเป็นคนเริ่มต้นในการให้สวดดอทอนังมันโทเป็นดอเด็กก็ยังไม่มีปรากฏแต่ก็สวดกันเริ่มแล้วมันก็เริ่มจะคลาดเคลื่อนออกไปจนกระทั่งแม้แต่ศัพท์เฉพาะที่เป็นชื่อเฉพาะอย่างเช่นท่านอนาถบินทิกะถ้าว่าบาลีท่านชื่อว่าอนาถบินทิกะแต่พอเราไปสวดเป็นตามสังสกฤตก็จะไปสวดกันเป็นอนาถบินดิกะเอาทอเนี่ยเป็นดอไปหมดเลยเพราะฉะนั้นชื่อเฉพาะของท่านนะจะไปเปลี่ยนหรือแม้แต่ท่านโกนธัญญะก็เหมือนกันท่านชื่อโกนธัญญะจะไปเรียกท่านโกนดัญญะยกเว้นถ้าไปอยู่ถ้าจะไปสวดแบบสังสกฤตก็ไปสวดสังสกฤตไปเลยอันนี้หลักไวยากรณ์นะเรียนมาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่เคยได้สอนว่ามันเป็นดอดังนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวนะเอาขยายความพอตัวนี้ให้เป็นถ้าอ่านตัวนี้ก็เรียกว่าติโรกุฏฐกันในคุถกะปาฐะในนี้ในเนื้อหานี้เริ่มจะเข้าสู่เรื่องที่เวลาเราทำบุญกับคณะสงฆ์แล้วเราก็จะมีการอุทิศส่วนกุศลเมื่อจะมีการอุทิศส่วนกุศลพระท่านก็จะเรียกอนุโมทนาวิธีที่เรารู้กันว่ายะถายะถาตัวเนี้ยพระคาถานี้มาจากไหนมาจากในพระสูตรนี้แต่พระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรที่ยาวแต่จะตัดตอนเป็นบางช่วงบางตอนมาก่อนที่จะมาถึงพระคาถาว่าด้วยยะถาเนี่ยมันจะมีพระคาถานี้มาก่อนอุณณเตอุทกังวุฒถังยะถานินนางปวัตตติเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติน้ำฝนตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชันใดทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแก่มนุษย์ในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันจากนั้นก็เข้ามาสู่บทคำว่ายะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติคือท่านตัดเอาเฉพาะตรงนี้มาแล้วเราก็จะเริ่มกรวดน้ำนะซึ่งเคยอธิบายไปแล้วว่าการกรวดน้ำก็เวลาพระท่านกล่าวตรงนี้เป็นการอุปมาอุปไมยว่าห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมชันใดทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแก่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันคือทำให้ใจเราสงบนึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็อุทิศไปให้คราวนี้คำว่ายะถาตรงนี้ท่านบ่งบอกชัดเจนว่าให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะบางคนมาถามว่าเราทำอุทิศหรือว่ากรวดน้ำ

ไม่คนเป็นได้ไหมถ้าตามเนื้อหาตรงนี้ไม่ได้คนเป็นเนี่ยต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งเรียกกันว่าเอาบุญไปฝากนะให้เขาอนุโมทนาพอเราไปบอกว่าเอาบุญมาฝากให้เขาอนุโมทนาเราเป็นปฏิทานใหม่ให้ส่วนบุญส่วนเขาอนุโมทนาก็เป็นอนุโมทนาใหม่นะบุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญแต่เมื่อยะถาตรงนี้เริ่มกรวดน้ำเราก็นึกถึงคนตายจึงได้ชื่อว่าเป็นยะถาให้ผีนะแล้วจริงๆในพุทธพจน์เนี่ยในคำสอนพุทธเจ้ามีอยู่ประมาณนี้ส่วนคำว่าอิชิตังปฏิตังนั้นมาจากไหนล่ะนะมันมาจากส่วนที่ปรากฏอยู่ในคุตกนิกายคาถาธรรมบทนะอัปปมาทวักวรรณนาเรื่องพระนางสามาวดีนี่อยู่ในอัตถกถานะตัดตอนมาที่จริงมีอยู่ในหลายเรื่องมากแต่ตัดตอนมาตรงนี้ว่าเป็นคำอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใบนี้จงสำเร็จแล้วได้กระทำอนุโมทนาว่าอิจิตังปฏิตังตุยหังกิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยถาแล้วก็จะขึ้นอีกว่าอิจิตังปฏิตังตุยหังกิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปามณิโชติระโสยถาตินั้นถ้าเอาเนื้อความที่เต็มจริงๆคือประมาณนี้แต่ว่าเวลาพระกล่าวท่านก็ตัดเอามาบางช่วงท่านไม่ได้เอามาทั้งหมดทำไมไม่เอามาทั้งหมดเข้าใจว่าบุคคลผู้ที่แต่งนี้นะผู้ที่แต่งบทความในการเรียกว่าอนุโมทนาวิธีเนี่ยพยายามค้นว่าใครเป็นคนแต่งคนแรกก็ไม่มีปรากฏเข้าใจว่าหรือสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพระเถระในการก่อนซึ่งมีความแตกฉานเรื่องของพระบาลีมากแตกฉานในยุคของอาณาจักรล้านนาเนี่ยน่าประมาณปีพ.ศ.2000ประมาณนั้นนะโอ้โหมีพระจากศรีลังกาจากพม่าแล้วก็จากไทยโดยเฉพาะในอาณาจักรล้านนามีความแตกฉานจนกระทั่งสามารถแต่งตำรับตำราไว้มากมายในยุคนั้นเขียนเป็นภาษาบาลีแล้วแต่งตำราที่คนไทยเอามาใช้อ้างอิงหรือเอามาเล่าสืบกันมาถึงปัจจุบันนี้มากอย่างเช่นปัญญาตชาดกก็เกิดในยุคนั้นชาดกพิเศษ50เรื่องหรือจะเป็นเรื่องของจินตการมาลีปกรณ์ว่าด้วยประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในเรื่องของแม้มังคลตทีปณีซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเราเนี่ยเอามาเป็นหลักสูตรในการเรียนประเรียนธรรม4ประโยคเรียกว่ามังคลตทีปณีผู้ที่แต่งก็เป็นพระไทยชื่อว่าพระสิริมังคลาจารย์นะอยู่ในยุคอาณาจักรล้านนาท่านมีความชำนาญในการแต่งพระบาลีมากแล้วลักษณะของการแต่งประเภทนี้ทำไมไม่เอามาทั้งแท่งเอามาทั้งหมดพอได้เราไปเรียนวิชาฉันในไปเรียนธรรม8ประโยคจึงเข้าใจว่าอ๋อตอนที่เรียนใหม่ๆเนี่ยครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราเชิญอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเคยจบปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็ลาสิกขาไปเชิญท่านมาสอนเรื่องวิชาการแต่งวิชาฉันท์ท่านบอกโอ้ยท่านตอนเราเข้าไปในสนามสอบเวลามันไม่พอเราต้องแต่งการแต่งฉันท์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากก็คือจะต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์คล้ายๆเราแต่งกลอนแต่งโครงแต่งฉันท์อะไรพวกเนี้ยแต่มันมีกำหนดกฎเกณฑ์มากต้องใช้ความเพียรมากท่านก็ใช้วิธีการบอกว่าให้ท่องเสียบเอาท่องเสียบหมายถึงอะไรเราท่องในส่วนที่คณาจารย์อื่นๆท่านแต่งเอาไว้แล้วหรือในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แต่งโยงเข้ามาเชื่อมเข้าหากันเขาเรียกว่าท่องเสียบท่องไว้บทหนึ่งปุ๊บแล้วก็โยงเข้ามาพอโยงเสร็จปุ๊บก็เอาที่เราท่องไว้เนี่ยเสียบเข้าไปเลยท่านบอกท่านก็มันไม่ทันเวลามันจะตกเวลาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้โหไปสอบปีแรกโอ้เจอเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องรัชกาลที่4ไปขุดกลุอยู่ที่นครปฐมนี่ยังจำได้ถึงปัจจุบันนะหลายปีมากแล้วโอ้โหก็เรียกว่าทิศทั้ง4มืดตึ๊บเลยไม่รู้จะแต่งไปยังไงก็ใช้วิธีการท่องตามที่อาจารย์บอกมาเนี่ยท่องแล้วเสียบแต่สุดท้ายก็ล่วงเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่ยากแต่เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นท่านจึงไม่ได้เอามาทั้งแท่งเห็นไหมเนี่ยท่านเอามาบางส่วนอย่างอิชิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวัตมิชตุบางทีเราได้ฟังว่าตุมหังมีค่าเท่ากันเป็นศัพท์ที่ทดแทนกันได้สัพเพปเรนตุสังกปันจันโทปนิโสยถามณิโชเห็นไหมท่านตัดมาที่มณิโชติรโสยถาเลยแต่เนื้อความที่เต็มๆจริงๆที่มีปรากฏอยู่ในอัตถกถาภาษาบาลีนะ

อันนี้ถอดเอามาจากภาษาบาลีล้วนๆก็เป็นลักษณะนี้คราวนี้พอในส่วนที่เริ่มยะถาแล้วก็เราก็เริ่มกรวดน้ำที่เราเรียกว่ายะถาให้ผีตรงนี้ในบทยะถานั้นก็มีบทให้พรของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสียบเข้าไปอีกส่วนหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้กล่าวต่อไปในติโลกุทธกันเนี่ยนะกล่าวต่อไปว่าอาทาสิเมอากาสิเมยติมิตาสาขาจะเมเปตานังทักกินาทักกินังทัชชาปุเพกตามนุษย์สรังบุคคลระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วคือถ้าเรามานึกถึงบุคคลที่มีอุปการะคุณต่อเราเนี่ยก็อย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เมื่อท่านละจากโลกนี้ไปนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปหาให้ไปจัดดนตรีให้ไปหาเลยไม่ใช่คือทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็ที่ไปให้เพราะผู้ที่ละโลกก็อยากได้ในส่วนนี้อันนี้ก็ตัดส่วนมาแล้วท่านก็ยังตรัสต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าเอวังทัทันติยาตินังเยโหนติอนุกรรมปกาสุจิงปณีตังกาเลนะกัปปิยังปานะโพชนังอีทังโบยาตินังโหตุสุกิตาโหนตุยาตโยที่เราได้ยินในฟังบอกเอ๊ะเราจะอุทิศอย่างไรเนี่ยบางทีอุทิศรวมไปเลยญาติทั้งหลายที่เกิดมาในอดีตไม่รู้กี่ชาติเนี่ยอีทังโบยาตินังโหตุสุกิตาโหนตุยาตโยเอ้าในส่วนที่เราเคยเห็นกันปรากฏในคัมภีร์ต่างๆในชั้นหลังบอกอีทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยตกลงอันไหนมันถูกอันนี้เป็นบทอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ในส่วนที่อีทังเมถามว่าใช้ได้กันไหมใช้แทนกันได้เพราะโวกับเมมีค่าเท่ากันเป็นลักษณะของไวยากรณ์ของภาษาแต่ถ้าเป็นพุทธพจน์แท้ๆต้องเป็นคำนี้อีทังโบยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยอันนี้เราได้เอามาจากในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเลยชนเราใดเป็นผู้อนุเคราะห์ชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำและโภชนะอันสะอาดประณีตอันเป็นของขวัญโดยการด้วยอุทิศเจตนาอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอันนี้ก็ตัดตอนมานะแล้วตอนนี้ไปท่านก็จะบอกว่าญาติเหล่านั้นก็จะให้พรพอได้รับปุ๊บเหมือนเปรตแม่ของท่านพระสารีบุตรเนี่ยพอเสร็จปุ๊บท่านก็จะมาให้พรก็เหมือนกันพอญาติเหล่านั้นเปลี่ยนสภพเป็นภพภูมิหรือยังไม่เปลี่ยนแต่ได้บุญจากที่เราอุทิศไปให้แล้วก็จะให้พรพวกเราคืนกลับมาว่าโอ้ขอให้ญาติเราเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่มีอายุขัยยืนยาวให้มีความสุขเพราะอะไรเพราะยิ่งมีอายุขัยยืนยาวก็ยิ่งทำบุญให้ท่านได้เยอะนะก็เป็นความเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่ก็เรียกว่าบทยะถาเนี่ยยะถาให้ผีก็คือนึกถึงผู้ที่ตายคนส่วนสัพพีที่บอกว่าให้คนเนี่ยมาจากไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรแม้แต่คำว่าสัพพีติโยที่เป็นการให้พรนั้นก็มีปรากฏอยู่ในอัตถคขุตกนิกายอปทานภาพที่1เนี่ยในเถรปทานพุทธวัคเนี่ยพุทธาปทานซึ่งตัดตอนมาในช่วงที่ท่านสุเมธดาบสได้รับพุทธพยากรจากทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นพวกประชาชนทั้งหลายพอรู้ว่าพระสุเมธดาบสนั้นอนาคตจะมาตรัสรู้เป็นสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยพากันมาให้พรท่านเราเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างโปรยปลายดอกไม้ทิพย์และดอกไม้อันเป็นของมนุษย์แก่เขาผู้ลุกขึ้นจากอาสนะเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกนั้นต่างก็ประกาศความสวัสดีว่าความปรารถนาของท่านยิ่งใหญ่ขอท่านจงได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาแล้วก็ให้เป็นภาษาบาลีว่าอย่างนี้ว่าสัพพีติโยวิวัตชันตุที่จริงมันคำว่าสัพพีติโยนะถ้าไปสัพพีติโยนั้นถือว่าผิดในลักษณะของคณะฉันถ้าไปแต่งฉันก็ตกแต่คำแรกเลยแต่ว่าพระส่วนใหญ่ใช้ศัพท์ไม่เป็นใช้เสียงไม่ถูกก็จะพากันรับว่าสัพพีติโยที่จริงเนี่ยถ้าไปเรียนประโยค8นี่คือว่าเขาเรียกว่าผิดภูมิที่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่าตามอักษรของปัทยาวัตรมันก็คือสัพพีติโยวิวัตชันตุแต่คราวเนี้ยเห็นไหมที่หลวงพี่บอกว่าเป็นทฤษฎีของการสวดเสียบท่านแทนที่จะเป็นวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสท่านก็ใช้ว่าโศกอันนี้ดั้งเดิมที่อยู่มีปรากฏในอัตถกถานะภาษาบาลีเนี่ยโศโกโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายาภุสะกิปังโพธิมุตตมังขอสัพพสเนจจันไรจงบำราดไปขอความโศกและ
โลกจงพินาศไปอันตรายทั้งปวงจงอย่าได้มีแก่ท่านท่านจงได้ผัสสะจงได้สัมผัสพระโพธิญาณอันอุดมโดยเร็วพลันเถิดนี่เป็นต้นแบบเป็นแม่แบบในการที่พระอัฏฐาจารย์หรือพระเถราจารย์ในการภายหลังเอามาแต่งเป็นบทให้พรแก่ญาติโยมที่เรียกว่ายะถาให้ผีเริ่มสับผีตรงนี้แหละก็เริ่มให้พรแล้วท่านเอามาแต่งใหม่แล้วทฤษฎีสวดเสียบนี่ยังไม่พอนะท่านจะแต่งในช่วงกลางแล้วก็เอาพุทธพจน์มาเสียบในช่วงท้ายเราจะให้ดูตรงนี้เนี่ยพอท่านเอามาแต่งใหม่เป็นยังไงเป็นสัพพีติโยยัตถันตุสัพพะโรโควินัสตุเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนแปลงบางคำมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะนี่แต่งแค่นี้โดยความหมายแปลเป็นภาษาไทยว่าความจันไรทั้งปวงเนี่ยโอ้คำว่าจันไรนี่ถือว่าแรงนะคนสมัยก่อนถ้าด่ากันว่าจันไรนี่ถือว่าโอ้ด่ากันแสบความจันไรทั้งปวงจงบำราศไปโรคทั้งปวงจงหายไปอันตรายอย่ามีแก่ท่านขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขแล้วจากนั้นท่านก็แต่งเรียกว่าท่องพุทธพจน์เอามาเสียบตอนท้ายพุทธพจน์นี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่5เนี่ยนะในคุตตกนิกายคุตตกปาฐะคาถาธรรมบทสหัสวรรคที่8เนี่ยเรื่องอายุวัฒนกุมารในอรรถกถาท่านขยายความเอาไว้พุทธพจน์ตรงนี้ก็จะมีตรัสเอาไว้อย่างนี้อภิวาทนะอัธนสีลิสสนิจจังวุฒฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังธรรม4ประการคืออายุวันนะสุขะพละเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติผู้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิจดังนั้นนี่การอ่อนน้อมถ่อมตนการกราบไหว้การให้เกียรติกับผู้สูงวัยคือคนเราจะมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒินะคือบางทีเขามีชาติที่สูงให้คำอ่อนน้อมอย่างพวกกษัตริย์อย่างเนี้ยแม้จะมีอายุน้อยเขาก็จะให้เกียรติกันนั้นเขาบอกว่าทำสี่อย่างนี้ก็คืออายุวรรณะสุขภะละแต่คำว่าผู้เจริญนะหมายถึงผู้ที่มีอายุที่เจริญคือไม่ใช่ว่าโอ้โหกินเหล้าหัวลาน้ำเราก็ต้องคอยไปประคบประงมอย่างนั้นไม่ใช่ก็คือผู้ที่เจริญอย่างเช่นภิกษุสามเณรผู้ที่มีคุณธรรมบิดามารดาที่รักษาศีลที่อยู่ในคุณธรรมนี่เขาเรียกว่าเอาพุทธพจน์มาเสียบในตอนท้ายเห็นไหมว่าการให้พรที่เรียกว่าสัพพีให้คนดังนั้นการเมื่อพระเริ่มยัตถาแล้วก็กรวดน้ำให้กับผู้ที่ลงรับเรียกว่ายัตถาให้ผีพอเริ่มสัพพีแล้วก็พนมมือรับพรพระการรับพรพระแล้วอธิษฐานให้สำเร็จโดยเร็วพันได้บุญมากคุณยายอาจารย์พระรัตนอุปจิกาอาจารย์คนลูกยูงของเราท่านให้หลักเอาไว้อย่างนี้นะการอธิษฐานที่ได้ผลบุญมากหลวงพ่อวัดปากน้ำเคยสอนยายว่าวิธีการอธิษฐานที่ให้ได้ผลและอานิสงส์มากจะต้องอธิษฐานตอนที่พระให้พรพอเวลาพระท่านเริ่มกล่าวคำว่ายะถาก็ให้เราทำใจจดไปที่ศูนย์กลางกายเห็นไหมนี่ต้องจดไปศูนย์กลางกายนึกองค์พระให้ใสที่สุดนึกถึงองค์พระให้ใสที่สุดนึกถึงองค์พระใสแล้วเป็นยังไงต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษบุพการีแล้วก็เริ่มอธิษฐานในระหว่างที่พระให้พรพอสัพพีติโยนี่ก็เริ่มอธิษฐานแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่าเวลาพระให้พรคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานก็จะติดไปกับพรของพระด้วยคำให้พรของพระจะดังไปถึงพระนิพพานจะนำคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ดีแล้วไปสู่พระนิพพานด้วยให้พยายามนึกอธิษฐานให้ดีฝึกให้มากๆเข้าแล้วจะเป็นไปเองต่อไปก็จะชำนาญ นี่ก็เป็นโอวาทที่คุณยายอาจารย์พระรัตนอุปัชฌาย์อาจารย์ขนดุงจากหนังสือคำสอนยาย26มกราคมพุทธศักราช2518ดังนั้นวันนี้นะก็อยากจะฝากพวกเราเอาไว้ว่าอย่าลืมเมื่อถึงคราวเทศกาลในช่วงเฉพาะสงกรานต์ขึ้นมาแล้วที่จริงก็ทำได้ทุกช่วงนั่นแหละแต่ในช่วงนี้เป็นจังหวะโอกาสที่ดีที่เราจะได้ระลึกนึกถึงบุพการีนะญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ได้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดังนั้นวันนี้ก็คงฝากพวกเราเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์อุทัยย่อมขจัดความมืดมิดแห่งรัตติกาลได้ฉันใดแสงแก้แห่งพระรัตนตรัยก็ย่อมขจัดความมืดมนอันธการแห่งอวิชชาได้ฉันนั้นและยังเป็นแสงสว่างที่จะนำพามวลมนุษยชาติไปสู่สันติสุขที่แท้จริงในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภถึงบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้จุดประกายแสงสว่างแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะนำพามวลมนุษยชาติทั้งหลายไปสู่ความสุขดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทำให้โลกที่ดูเหมือนว่ากำลังจะมืดมนอนธการกลับสว่างสวยขึ้นมาอีกครั้งด้วยแสงแก้วแห่งพระรัตนตรัยเมื่อท่านได้อุทิศตนเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนาท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านได้สละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาทำความเพียรอย่างกลั่นกล้ากระทั่งได้บรรลุธรรมกายและนำวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวนกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10พุทธศักราช2460ที่วัดบทบนบางคูเวียงท่านได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าภาคปฏิบัติและถ่ายทอดเผยแผ่วิชาธรรมกายจนตลอดชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตของมวลมนุษยชาติทำให้เราและผู้มีบุญทั่วโลกได้รับทราบว่าพระธรรมกายเป็นตัวจริงแท้ของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเป็นสรณะอันประเสริฐที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน

คุณผู้ชมคะพระธรรมกายเปรียบประดุจแสงสว่างที่ส่องนำทางชีวิตของมวลมนุษยชาติบุคคลใดได้เข้าถึงพระธรรมกายย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอันสว่างไสวทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อน

พราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจ

ใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมนิมิตนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริ

รรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: ของบัตรที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของคนในทิพย์บูรพา
1: ปัจฉิมายะทิสายะ
0: ในทิพย์ปัจฉิม
1: อุตรายะทิสายะ
0: ในทิพย์อุดร
1: ทักขินายะทิสายะ
0: ในทิพย์ทักษิณ

0: ในทิศพายัพ
1: สารายาทิศายา
0: ในทิศอีสาน
1: ทัศนายาทิศายา
0: ในทิศหรดี

มีอัตภาพเท้าปวงหญิงเท้าปวงชายเท้าปวงพระอริยเจ้าเท้าปวงชนเท้าปวงเทวดาเท้าปวงมนุษย์เท้าปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายเท้าปวง

0: เหมือนในคุณศพได้นี่เราจะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็มีบุญกับบาป
1: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านกล่าวชื่นชมท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์ผ่านภาพวาดสีน้ำมันอะคริลิกณห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์ชั้น4อาคาร100 ปีวัดพระธรรมกาย

0: สแกน QR Code เพื่อฟังเสียงหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละจุดไฮไลท์ได้มีทั้งหมด3ภาษาให้เลือกคือภาษาไทยอังกฤษจีนหรือจะชมผ่านเว็บไซต์คุณยายจัน .net
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวิทิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสั่งสมมหาทานบารมีนะคะด้วยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชานะคะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ทุกท่านชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะกดเข้าไประบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นและส่งช่องทางในการติดตามรับชมนี้ไปเชิญชมบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสร้างมหาทานบารมีพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะทางรายการก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระยสะค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมธะพระยสะได้เกิดเป็นพญานาคค่ะซึ่งมีจิตใจนั้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าสุเมธะให้เสด็จมายังที่อยู่ของตนพร้อมด้วยพระสาวกพญานาคพร้อมทั้งบริวารก็ได้ถวายทานและผ้าไตรจีวรแด่พระศาสดาและพระสาวกจากนั้นก็ได้ตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุอรหัตผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตการค่ะ
1: ค่ะพระพุทธเจ้าสุเมธานะคะพระองค์ทรงเห็นด้วยพระญาณว่าความปรารถนาของท่านนั้นสำเร็จได้แน่จึงทรงพยากรณ์ว่าในอีก 30,000 กับข้างหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้ออกบวชเป็นพระสาวกของพระองค์แล้วจะได้บรรลุอรหัตผลเมื่อพญานาคฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์นะคะก็เกิดความปลื้มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงทำบุญต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาตินั้นนะคะบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในภพภูมิต่างๆมากมายจนมาถึงพุทธบาทการนะคะพุทธุบาทการนะคะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในชาตินี้ค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นบุตรชาวบุตรเศรษฐีชาวเมืองสุทัศนะนะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นำเอาแก้ว7ประการไปบูชาต้นกนิกาอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้จากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ
2: ค่ะจนมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาตินี้ค่ะท่านก็มีจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจึงได้ออกบวชจากชาตินั้นบุญก็ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนกระทั่งมีอยู่

0: ในสมัยหนึ่งค่ะพระยศท่านได้เกิดเป็นคนเก็บซากศพมีนามว่ายศโดยร่วมกับเพื่อนอีก54คนเที่ยวเก็บศพไม่มีญาติไปไว้หรือว่าเผาในป่าช้ายศมานพหนุ่มในชาตินี้นะคะก็ได้เอาเหลาหน้าแทงศพพลิกกลับไปกลับมาทำให้ได้อสุภสัญญานั่นก็คือเห็นความไม่งามแห่งร่างกายเขาก็ได้แสดงแก่สหายทั้ง54คนว่าพวกท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นๆดุจโคด่างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดเมื่อพิจารณาตามที่ยศมานพหนุ่มได้เล่าแล้วนะคะก็ได้อสุภสัญญาเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะนอกจากจะบอกเพื่อนๆแล้วนะคะยศมานพหนุ่มยังกลับไปบอกบิดามารดาแล้วก็ภรรยาด้วยจนบิดามารดาและภรรยารวมถึงสหายทั้งหมดค่ะได้อสุภสัญญาขึ้นมาด้วยคือความพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอันเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทค่ะตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาในพุทธกาลนี้แล้วก็ด้วยบุญที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆชาติทำให้ได้มาเกิดในนครพาราณสีเป็นบุตรของเศรษฐีค่ะมีปราสาท3 หลังแล้วก็ได้รับการดูแลจากสตรีและดนตรีอย่างดีจนถึงค่ำวันหนึ่งเมื่อยศกุลบุตรอิ่มเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5ได้นอนหลับกอดส่วนผู้บริวารนะคะนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน
0: ค่ะในค่ำคืนนั้นเองนะคะยศกุลบุตรก็ตื่นก่อนค่ะจึงได้เห็นบริวารของตนนั้นกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ที่คอบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางก็บ่นละเมอปราสาทนั้นนะคะก็ปรากฏแก่ยศกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบทำให้ยศรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะจึงเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองเดินตรงไปทางประตูพระนครไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันและก็ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนายศกุลบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องราวนะคะของพระยศเถระที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าการที่เรานั้นได้มีโอกาสพิจารณาถึงอสุภสัญญาก็คือพิจารณาถึงความไม่งามแห่งร่างกายดุจดั่งซากศพก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเราเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นทำให้เรามีสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นถึงความจริงของชีวิตได้มากขึ้นที่สำคัญก็ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็รีบสั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับพวกเรานักสร้างบารมีนะคะที่จะทำเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนผู้ไม่ประมาทค่ะมันสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดนะคะและพวกเราก็เช่นกันค่ะที่จะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ได้การน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะและที่สำคัญก็น้อมถวายเป็นสังฆทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ค่ะแล้วก็อีกสักครู่นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะพร้อมแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนั้นรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่นี้นะคะตลอดทั้งพิธีกรรมค่ะเราไปร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิด

และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วย

ผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะ

ยะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระ

0: ติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิ

0: ระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขา

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรชยาสุขจรัสและกรมิตรเตือนใจเนสว่างหันธมยังพุทธสาภควาโตอุปภาคณมการังกะโรอมาเส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังฆสะ
1: ภิกขุสังฆสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

เรียนเชิญท่านทานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: ิดออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
0: ิดเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปพ่อค้าทำการค้าประกอบธุรกิจย่อมหวังผลกำไรนะเป็นเครื่องตอบแทนเพื่อยังความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนักรบทำสงครามเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่หรือเพียงเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากศัตรูแต่สิ่งเหล่านี้นะล้วนเป็นเปลือกนอกที่ฉาบฉวยได้ลาภยศสรรเสริญสุขอันทำให้บุคคลทั้งหลายนะลุ่มหลงมัวเมาและประมาทในชีวิตแต่สำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้วนะการเพียรทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะใจที่หยุดนิ่งจะมีพลังในการทำความดีเป็นทางมาแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งหลายตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานการทำใจหยุดนิ่งจึงเป็นเป้าหมายที่แท้จริงที่มีค่าและประเสริฐสุดสำหรับมนุษย์ทุกคนมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในทักขิณาวิภังคสูตรว่าบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักขิณาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักขิณาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักขิณาได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักขิณาได้แสนโกรธเท่าอานิสงส์การให้ทานจะส่งผลมากหรือน้อยมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันซึ่งหลวงพ่อเคยนำมาบอกเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันหลายครั้งแล้วนะจ๊ะโดยเฉพาะองค์ประกอบที่สำคัญคือผู้ให้และผู้รับต้องมีใจใสบริสุทธิ์วัตถุทานก็เป็นของบริสุทธิ์คือไม่ได้คดโกงใครมาแต่วันนี้หลวงพ่อจะไม่เล่ารายละเอียดเพียงแต่จะยกตัวอย่างการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานแม้ว่าสัตว์เดรัจฉานจะตกอยู่ในอบายภูมิแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหากให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานผลแห่งทักขิณานั้นจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราถึงร้อยเท่าหรือร้อยชาติทีเดียวนะจ๊ะคำว่าให้อานิสงส์ร้อยเท่าคือตลอดร้อยชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นเราจะมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณไม่อดอยากเลยในร้อยชาตินั้น

ลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราโยนอาหารให้กับปลาที่พวกเราจะคุ้นเคยกันดีรวมไปถึงการปล่อยปลาด้วยฝูงปลาครั้นได้กินอาหารก็ได้อายุขัยยืนยาวขึ้นไปเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ออายุให้กับปลาฝูงนั้นแล้วเมื่อมาได้กินอิ่มย่อมได้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีพละกำลังขึ้นมาทีเดียวเมื่อปลาได้กินอาหารจนอิ่มก็จะได้ความสุขจากที่ผอมแห้งแรงน้อยก็กลับมามีเลี้ยวมีแรงสามารถว่ายไปที่ไหนก็ได้ตามความพอใจและการสุดท้ายเมื่อปลามีเลี้ยวแรงแล้วก็มีปฏิภาณคือจากที่หน้ามืดตาลายอันเนื่องมาจากหิวอาหารมานานครั้นได้กินอาหารอิ่มท้องแล้วก็นึกคิดอะไรได้สะดวกสามารถหลบหลีกหนีศัตรูที่อยู่ในน้ำหรือเอาตัวรอดจากการถูกรังแกของฝูงปลาด้วยกันเองเราก็ได้ชื่อว่าให้สิ่งเหล่านี้กับสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราให้อายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณผลบุญนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราให้เราได้คุณสมบัติทั้ง5นี้ซึ่งจะส่งผลกับเราไปถึง100ชาติแต่เนื่องจากดวงบุญในตัวของสัตว์เดรัจฉานนั้นเล็กมากดวงบาปยังครอบงำอยู่ถึงแม้คุณสมบัติทั้ง5นี้จะบังเกิดแก่เราก็อาจส่งผลไม่เต็มที่เหมือนให้กับผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันเอาไว้นะจ๊ะแต่อย่างน้อยก็ให้เข้าใจตรงกันว่าผลบุญที่เราทำเอาไว้เนี่ยจะต้องส่งผลอย่างแน่นอนมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตที่หลวงพ่ออยากนำมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ก็คือว่าในอดีตการมีชายหนุ่มสองพี่น้องเกิดเป็นลูกของอดีตเศรษฐีเพราะเมื่อตัวเองเติบโตขึ้นพ่อแม่ซึ่งเคยร่ำรวยก็กลับยากจนลงการค้าขายขาดทุนเมื่อพ่อแม่ละโลกไปแล้วสองพี่น้องก็ต้องช่วยกันรับภาระในการทำธุรกิจของตระกูลต่อไปพี่ชายมีอัธยาศัยชอบให้ทานและมีใจเมตตาหากมีเศษอาหารเหลือก็มักจะนำไปโปรยให้ปลาในแม่น้ำกินเป็นประจำและมักหาโอกาสปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานมิได้ขาดส่วนคนน้องมีอัธยาศัยตรงกันข้ามอีกทั้งเป็นคนชอบลักและขโมยน้อยไม่ได้รักษาศีล5เหมือนพี่ชายซึ่งตรงกับสำนวนโบราณที่กล่าวว่าไม้ลำยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจวันหนึ่งสองพี่น้องก็ได้ล่องเรือข้ามแม่น้ำไปค้าขายที่ฝั่งตรงข้ามได้ทรัพย์มาหลายพันกหาปณะทีเดียวเงินพันกหาปณะในสมัยนั้นถือว่ามีค่ามากทีเดียวนะจ๊ะพอค้าขายเสร็จก็ไปยืนรอเรือเพื่อจะข้ามฟากระหว่างที่รอนั้นพี่ชายก็ได้ให้อาหารที่เหลือแก่ปลาในแม่น้ำคงคาและยังอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำแม่น้ำอีกด้วยเทวดาชั้นต้นจำพวกภูมิเทวดารุกขเทวาและอากาศเทวาก็พากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ทำให้รัศมีกายและวิมานสว่างสวัยใหญ่โตขึ้นแต่น้องชายกลับคิดยักยอกทรัพย์ที่ตนเองและพี่ชายได้ร่วมกันหามาโดยตนแอบเอาห่อผ้าที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดวางปะปนกับห่อกับหาปณะขณะที่

ที่เรือล่องไปกลางแม่น้ำคงคาอยู่นั้นน้องชายก็แซงทำให้เรือโคลงแคลงไปมาเหมือนกับจะทำให้เรือล่มจากนั้นก็แซงทำหอกก้อนกรวดให้ตกลงไปในแม่น้ำแต่เนื่องจากทำไปด้วยความรีบร้อนจึงกลับกลายเป็นหยิบเอาหอกกระหาปณะทิ้งลงแม่น้ำเมื่อหอสมบัติพลัดตกลงน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็ปลอบโยนน้องชายให้สบายใจว่าไม่ต้องกังวลสมบัติน่ะเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้น้องไม่ต้องห่วงแต่ในใจของน้องชายน่ะนึกกระหยิ่มอยู่ในใจว่าจะได้ใช้เงิน 1,000 กหาปณะเพียงคนเดียวครั้นกลับถึงบ้านก็เปิดห่อผ้าออกดูก็ต้องตกใจเพราะเห็นเพียงก้อนกรวดที่ตนทำรวมพี่ชายเอาไว้เท่านั้นเมื่อไม่มีทรัพย์ใช้ก็เสียอกเสียใจนอนทอดถอนใจอยู่ในห้องเพียงคนเดียวฝ่ายเทวดาประจำแม่น้ำคิดว่าเราได้อนุโมทนาบุญที่พ่อหนุ่มผู้ใจบุญได้อุทิศให้แล้วจึงถึงพร้อมด้วยสมบัติทิพย์เราควรจะรักษาทรัพย์ให้กับหนุ่มคนนี้จึงบันดาลให้ปลาปากกว้างตัวหนึ่งกลืนห่อทรัพย์นั้นเอาไว้ด้วยอนุภาพของตนต่อมาปลาใหญ่ตัวนั้นก็ได้เข้าไปติดแหของพวกชาวประมงชาวประมงก็นำไปขายให้กับชายหนุ่มผู้ใจบุญในราคาเพียง7กหาปณะเท่านั้นพอภรรยาของพี่ชายผ่าท้องปลาออกเพื่อทำอาหารก็เห็นห่อทรัพย์พันกหาปณะแล้วก็รีบตะโกนให้สามีเข้ามาดูหนุ่มผู้ใจบุญตรวจดูห่อทรัพย์นั้นเห็นตราสัญลักษณ์ของตนก็รู้ว่าเป็นห่อเงินที่น้องชายทำหล่นลงจากเรือจึงคิดทบทวนดูว่าทำไมหนอเราจึงโชคดีได้ทรัพย์กลับมาอย่างง่ายๆเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เทวดาประจำแม่น้ำจึงปรากฏตัวให้เห็นยืนอยู่ในอากาศแล้วก็ได้กล่าวให้หายสงสัยว่าเราเป็นเทวดาประจำอยู่ในแม่น้ำคงคาท่านชอบให้อาหารปลาแล้วก็ยังได้อุทิศส่วนบุญแก่เราเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราจึงมาอารักขาทรัพย์ของท่านไว้จากนั้นก็เล่าพฤติกรรมของน้องชายให้ฟังทุกอย่างพี่ชายเมื่อเห็นอนุภาพบุญส่งผลทันตาอย่างนั้นแล้วก็หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เทวดาและบรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้วเป็นประจำลันละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าผู้ที่ให้อาหารแก่สัตว์ได้จิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นประจำแล้วที่ส่วนกุศลบ่อยๆมีอานิสงส์ใหญ่ที่สามารถส่งผลให้เห็นเป็นอัศจรรย์ในปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นในวาระวันสำคัญของตัวเราอย่างเช่นวันคล้ายวันเกิดเราก็ควรจะไปทำบุญเลี้ยงพระให้อายุแก่พระศาสนาก็จะได้อายุขัยยืนยาวได้ทั้งวรรณะสุขภละและปฏิภาณอีกทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเราก็จะได้ชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่อิสระเสรีอีกด้วยดังนั้นบุญกุศลทุกๆอย่างเราก็ต้องทำกันไปให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่โดยย่อก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและที่สำคัญที่สุดก็คือการทำภาวนาให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ

ขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ลูกเกิดมาในครอบครัวคนจีนแถวพระโขนงพ่อของลูกทำงานกับลุงอยู่ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งผู้จัดการท่านเป็นคนขยันซื่อสัตย์รักครอบครัวมากปี43คุณพ่อก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดลมอักเสบเบาหวานความดันจนต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งแต่อาการก็ไม่หายจึงแม่ต้องพาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งวันนั้นลูกรู้สึกว่าคุณพ่อจะเสียในคืนนั้นหลังเลิกงานแล้วลูกจึงรีบกลับมาบ้านเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าและเข้าห้องพระเพื่อเตรียมเทปสวดมนต์องค์พระใสเหรียญหลวงปู่สดทั้งหมดเตรียมเอาไว้เตรียมเอาไปโรงพยาบาลเพื่อจะนอนไปเป็นเพื่อนพ่อ ในใจคิดว่าพ่อต้องไม่ตายลูกก็จะเปิดเทปสวดมนต์จะให้พ่อสวดตามดีมากเลยจะให้พ่อระลึกถึงพระและลูกก็จะนั่งสมาธิใกล้พ่อไม่ให้ใครเอาพ่อไปแต่ขณะใจที่คิดอย่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดหรือเชื่อลูก

เริ่มปวดหัวเป็นไข้อย่างรุนแรงมาทันทีลูกล้มลงหมดแรงเหมือนจะเป็นลมประจำเดือนไหลออกมาทั้งที่ไม่ใช่วันของมันจึงทำให้ลูกปวดท้องหมดแรงไข้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแม้จะเดินไปหาหมอก็หมดแรงไปไม่ไหวใจลูกเริ่มมีลางสังหรณ์เหมือนมีอะไรมาขวางการไปโรงพยาบาลของลูกลูกเดินไปนอนที่ห้องของพ่อนอนบนเตียงของพ่อน้ำตาไหลด้วยความรู้สึกว่าคืนนี้พ่อต้องตายแน่ยิ่งดึกเท่าไรลูกก็พยายามลุกขึ้นเพื่อไปหาพ่อแต่พยายามเท่าไรก็ลุกไม่ไหวยิ่งดึกเท่าไรเวลาของพ่อก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นแม่ลุกไม่ไหวแต่ลูกก็ไม่หลับเลยจนที่สองพี่สาวก็บอกว่าคุณพ่อสิ้นใจแล้วใจลูกปวดร้าวมากและรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่มาป่วยกระทันหันมาป่วยกระทันหันทำไมในเวลาเช่นนี้ลูกก็ได้แต่ร้องไห้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลูกต้องมาเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันแบบนี้ที่แปลกยิ่งขึ้นไปอีกก็คือทันทีที่คุณพ่อเสียอาการไข้ลูกเริ่มดีขึ้นจนลุกขึ้นไปหาหมอได้อย่างหน้าตาเฉยจนรุ่งเช้าเนี่ยแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าคุณป้าข้างเตียงที่เฝ้าไข้สามีของเขาในห้องเดียวกับพ่อเล่าว่าคุณป้าเห็นคนใส่กางเกงสีแดงมา3คนเดินฝ่าประตูห้องเข้ามาทันทีที่ป้าเห็นเธอตกใจกลัวมากนึกว่าจะมาเอาสามีเธอไปแต่ชายกางเกงแดง3คนกลับเดินตรงมาที่เตียงพ่อดิ้นอย่างสุดแรงจนหัวพ่อน่ะหมุนไปอยู่ปลายเตียงพ่อร้องบอกว่าไม่ไปแต่ชาย3คนก็ไม่ยอมจนพ่อหมดลมไปในที่สุดเลยแต่แม่ที่นอนข้างเตียงพ่อกลับหลับไม่รู้เรื่องสักนิดทั้งที่แม่เป็นคนที่ตื่นไวมากได้ยินเสียงดังนิดเดียวแม่จะตื่นทันทีแต่ทำไมคืนนั้นพ่อดิ้นขนาดนั้นแม่ไม่ตื่นเลยเมื่อลูกได้ฟังใจลูกก็ยิ่งเสียใจกลัวพ่อไปอบายภูมิในช่วงพ่อเสียชีวิตลูกทำบุญใหญ่ให้พ่อทั้งอาทิตย์เลยไปวัดพระธรรมกายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวไปวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญไปวัดใกล้บ้านทำสังฆทานสร้างโบสถ์วิหารอธิษฐานให้พ่อเพียงผู้เดียวทุกคืนนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้พ่อตลอดทั้งคืนหยุดคิดทุกเรื่องราวทั้งหมดหายใจจรดศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงแต่พระรัตนตรัยสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อเริ่มสายศรัทธาพระภิกษุรูปหนึ่งจากภาคใต้มากบ่นว่าอยากพบท่านเมื่อใจใสเบาสบายด้วยอธิษฐานขอให้พระรูปนั้นได้มาที่บ้านของลูกภายในเดือนที่พ่อเสียด้วยเถิดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบิดาเพราะต้องการให้พ่อสมหวังไม่อยากให้พ่อต้องไปอบายเวลาผ่านไปเพียงอาทิตย์เดียวพี่ที่บ้านตรงข้ามก็มาบอกว่าได้นิมนต์พระดังทางใต้รูปหนึ่งมาที่บ้านอยากให้ลูกไปร่วมพิธีด้วยลูกก็ถามชื่อพระรูปนั้นก็ได้คำตอบที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งเพราะท่านคือพระที่ลูกอธิษฐานขอให้มาที่บ้านแต่รับนิมนต์มาบ้านเราลูกเราเรื่องบิดาที่เสียชีวิตไปให้ท่านฟังทุกคนในบ้านดีใจมากเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยยากแต่พระยิ่งดังจะยิ่งนิมนต์ยากแต่นี่คงเป็นบุญของคุณพ่อโดยแท้แล้วก็เป็นเรื่องที่ลูกดีใจที่ลูกได้อธิษฐานสำเร็จนี่
ลูกมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสองเรื่องมากราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะวันวิสาขบูชาปี2548ลูกพาแม่มาวัดพระธรรมกายเพื่อทำบุญบวชพระที่ท่านบวชอุทิศชีวิตปี48นะจ๊ะและเพื่อบุญให้พ่อลูกนั่งอยู่หน้าโบสถ์ฟังเสียงสวดมนต์ใจลูกกระลึกถึงความเมตตาของพระพุทธองค์จนกลั้นน้ำตาไม่ได้ถ้าไม่มีพระองค์ท่านมนุษย์คงไม่มีโอกาสรู้ความเป็นจริงของชีวิตโลกมีปิติมากดวงธรรมขยายซ้อนกันสว่างกายภายในถูกดูดโล่งสว่างจนลูกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระโลกอธิษฐานขอขายบ้านหนึ่งหลังแถวชลบุรีทำไมคิดออกงี้เนี่ยแต่ลูกเป็นคนกรุงเทพไม่สามารถที่จะไปดูแลสิ่งคำอธิษฐานเพียงไม่กี่นาทีเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังกริ้งขึ้นเธอเป็นครูทำงานแถวชลบุรีเมื่อวานนี้เพิ่งผ่าตัดกลองเสียงอยู่ห้อง ICU แต่เธอบอกลูกว่าเธอรู้สึกอยากซื้อบ้านของลูกมากนี่ไม่อธิษฐานถูกที่นี่จนเธอเอาใจรอไม่ไหวแม้เพิ่งผ่าตัดหมอไม่ให้ใช้เสียงพูดแต่เธอก็ไม่เชื่อหมอเธอขอซื้อโดยให้ราคาที่ลูกต้องการทันทีไม่มีเงื่อนไขลูกขอลกจนอธิบายไม่ถูกเพราะว่าปิติมากอัศจรรย์เหลือเกินในช่วงก่อนมาเข้าบูชาปี38คุณยายของลูกขณะนั้นอายุได้91ปีคุณยายต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่งโดยการโรคคนชราหัวใจอ่อนแรงระบบข้างในเริ่มหมดสภาพไม่ทำงานหมอบอกว่าคุณยายคงอยู่ได้ไม่นานลูกเสียใจมากพอถึงวันบุญที่สำคัญคือวันมาฆบูชาลูกมาวัดแต่เช้าจนถึงเวลาเวียนเทียนลูกทำใจใสๆตลอดวันดวงธรรมเริ่มเกิดขึ้นสว่างซ้อนกันหลายๆดวงโลกที่ถ่ายขอให้คุณพระรัตนตรัยจึงบันดาลให้คุณยายหายป่วยลูกขอแลกอะไรก็ได้ในตัวลูกวันรุ่งขึ้นคุณลุงโทรมาหาแม่บอกว่าเมื่อวานตอนค่ำทางโรงพยาบาลโทรมาว่าคุณยายสิ้นลมแล้วโดยหายใจไม่ทำงานหมดแรงตามสภาพแต่พอผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงโรงพยาบาลโทรกลับมาว่าคุณยายฟื้นแล้วคุณแม่บอกว่าลูกว่าคงเป็นเพราะคุณยายกินเจและถือศีลห้ามาตลอดชีวิตบอกกับการอธิษฐานของแม่และครอบครัวทำให้คุณยายฟื้นขึ้นมาได้ท่านมีชีวิตต่อมาอีกหลายปีจนคุณยายอายุได้98ปีจึงเสียชีวิต

คอยว่าเมื่อถึงวันสำคัญแล้วจะคอยอธิษฐานของสิ่งนั้นสิ่งนี้เธอดักคอไว้พอทุกครั้งที่เราอธิษฐานข้อแรกคือขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเขาถึงทำโดยง่ายทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดถึงธรรมลูกเพียงอยากจะบอกทุกคนว่าในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่ทุกคนควรจะมาร่วมงานทุกบุญเพราะลูกมาแน่ใจว่าวันนั้นทุกคนจะได้บุญใหญ่ที่มีพระพุทธองค์เป็นประธานในการปฏิบัติธรรมและลูกขอยืนยันว่าพระอยู่ในตัวคุณทุกคนเมื่อเราทำใจหยุดนิ่งรวมเป็นหนึ่งกับองค์พระในตัวได้คำถามคุณพ่อก่อนเสียชีวิตมีคนนุ่งกางเกงแดง3 คนมาเอาตัวไปจริงหรือไม่

ทำไมคุณพ่อจึงอยากพบท่านเหตุใดจึงเกิดการไปจูบหมอให้พระรูปนั้นมาที่บ้านลูกเป็นเพราะเขาอธิษฐานลูกหรือบุญของพ่อคะและพ่อลูกได้มาพบพระรูปนั้นในวันนั้นไหมคะคุณยายลูกทำไมถึงตายแล้วฟื้นถึงฟื้นกันมาได้ด้วยบุญใดต่อมาเมื่อตายจริงๆท่านไปอยู่ในภพภูมิใดและมีความเป็นอยู่อย่างไรคะโลกประกอบเหตุเป็นอย่างไรจึงขายบ้านได้ง่ายเป็นอัศจรรย์เหตุใดบุญยังส่งผลทันทีที่ลูกอธิษฐานแต่วันสำคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชามาฆบูชาของทุกปีน่าจะมีการสร้างบุญในเมืองมนุษย์แล้วในสวรรค์ทั้ง6ชั้นตั้งแต่จตุดาวดึงยามาดุสิตานิมานารดีปรนิมิตวสวดีรวมถึงพรหมและอรูปพรหมจะมีเหตุการณ์พิเศษอะไรเกิดขึ้นในภพนั้นบ้างไหมคะ

0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อก่อนเสียชีวิตมีคนนุ่งกางเกงแดง3คนมาเอาตัวไปนั้นเป็นเรื่องไม่จริงจ้ะป้าฝันเป็นตุเป็นตะไปจ้ะแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งที่อยู่ใกล้เพราะก็มันเรื่องมันไม่จริงคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองที่บุญที่ทำตามประเพณีกับบุญที่ทำกับพระที่ท่านศรัทธาพระดังภาคใต้นั่นแหละจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านทั้งวิมานก็สวยอาหารที่ไปเยอะเครื่องประดับก็งดงามเป็นต้นจ้ะหนุ่มขึ้นด้วยมีความสุขนั่งนายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฝากขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ท่านจ้ะวันที่คุณพ่อเสียชีวิตร่างกายลูกวิปริตผิดเพี้ยนมีไข้สูงประจำเดือนไหลทั้งยังไม่ถึงกำหนดวันจนไม่มีแรงที่จะไปดูแลพ่ออยู่ในบุญในวาระสุดท้ายของท่านนั้นบังออนบังเอิญถูกต้องจ้ะเป็นเหตุมาพ้องกันพอดีบังออนบังเอิญมาพ้องกันกับวาระนั้นไม่มีวิญญาณหรือสิ่งลึกลับอะไรมาแกล้งเป็นเพราะความกังวลแล้วก็พักผ่อนน้อยจ้ะคุณพ่อกับพระภิกษุภาคใต้ผูกพันกันโดยเคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตจึงทำให้ได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกในปัจจุบันคุณพ่ออยากพบท่านเพราะอยากได้ท่านเป็นที่พึ่งในช่วงท้ายของชีวิตอีกทั้งมีความคุ้นเคยกับท่านด้วยท่านมาวันนั้นพอดีเป็นเพราะคำอธิษฐานลูกเป็นหลักอาจารย์พ่อไม่ได้มาพบพระรูปนั้นในวันนั้นเพราะพ่อเสียชีวิตแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองใช่ไหมคุณยายลูกตายแล้วฟื้นพระบุญที่ท่านรักษาศีลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งบุญที่ลูกทำแล้วติดฐานจิตให้ตอนใจที่ลูกเป็นสมาธิต่อมาท่านตายจริงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองที่ไม่ไปสูงกว่านี้เพราะว่าท่านยังทำบุญไม่ถูกเนื้อนาบุญหรือยังไม่ถูกหลักวิชาจ้ะได้แต่ถือศีลกินเจไหว้เจ้าแบบชาวจีนผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวความจริงของชีวิตทั่วไปลูกขายได้มาเป็นอัศจรรย์เพราะในดีเวลาลูกจะทำบุญจะตัดสินใจทำทันทีอย่างรวดเร็วเนี่ยทำบุญทันทีเนี่ยเวลาบุญเกิดขึ้นกับปุ๊บเลยกอบกับการติดฐานจิตในขณะที่ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมารวมส่งผลจ้ะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาของทุกปีนอกจากจะมีการสร้างบุญในเมืองมนุษย์แล้วอยากฟังไหมจ๊ะ
1: อยากฟัง
0: บนสวรรค์หกชั้นรวมบนสวรรค์หกชั้นรวมทั้งรูปภพและอรูปภพนั้นเทวดาบนสวรรค์ทั้งหกชั้นก็จะมีอยู่สองประเภทจตุมาราชิกาดาวดึงยามาเดสิตานิมันนารดีปรานิมิตวัสวดีจะมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งผู้ที่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะเพลิดเพลินชื่นชมในทิพยสมบัติของตนจนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น

มันสำคัญหรือไม่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาฉันก็จะเพลิดเพลินชื่นชมเทวิชาสมบัติเหมือนมนุษย์ในโลกนี่ไหมจ๊ะที่เป็นพลนก็มีส่วนเทวดาบนสวรรค์อีกพวกหนึ่งที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะเทวดาจะไม่หมดกิเลสนะ

และเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าก็จะมารวมกันที่เทวสภาในสวรรค์ชั้นของตนในสวรรค์ชั้นของตนในแต่ละชั้นเพื่อฟังธรรมจากผู้ปกครองภพบ้างเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าในภพนั้นบ้างหรือพรหมอริยเจ้าชั้นปัญจสุทธาวาสลงมาแสดงธรรมบ้างพรหมพระอริยเจ้าที่เป็นพระอนาคามีชั้นปัญจสุทธาวาสก็จะมาแสดงธรรมในสวรรค์แต่ละชั้นบางพวกหกชั้นก็ลงมาทำประทักษิณรอบมหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนพรหมทั่วไปก็นั่งสมาธิเพลิดเพลินอยู่ในสมบัติของตนเช่นเดียวกับอรูปพรหมเพลินอยู่ในสมาบัติของตนยกเว้นพวกพรหมบรรจัสสุทธาวาสที่เป็นพระอนาคามีก็จะไปเวียนประทักษิณที่ทุสะเจดีซึ่งเป็นเจดีแก้วบรรจุชุดที่เจ้าชายสิทธัตถะสละตอนก่อนที่จะทรงผนวดนอกเหนือจากการไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นต่างๆจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามที่ไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: ทั่วโลกมองพระเจดีย์มองที่สุดแห่งกายเจดีย์พระรัตนตรัย
2: ซื้อที่ดิน

0: หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคปทาวน์หนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องบังเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง

่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์คือกัลยาณมิตรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สัตวแพทย์หญิงสุพรฟุ้งลัดดาหันธรรมยัง

0: ปัจจยาทีนี
1: ้สัปปิวารานิ
0: สัปปิวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต

0: ขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปิวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระ

0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์คือกัลยาณมิตรเรทีทั้งและกัลยาณมิตรกัลยาโภผู้เรียนเชิญครับ
3: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
3: ตันตุลานิ
1: ตันตุลานิ
3: สาปาริวารานิ
1: สาปาริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
1: อิมานิ
3: ตันตุลานิ
1: ตันตุลานิ
3: สาปาริวารานิ
1: สาปาริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
1: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
3: ทีตายะ
1: ทีตายะ
3: สุขายะ
1: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
1: จงรับ
4: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: พรท่านทานบดีทุกๆท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสมาทานศีลรักษาศีลถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานปัจจัย4และข้าวสารเป็นสังฆทานกันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบริทั้งหลายการทำทานที่มีอานิสงส์มากมีองค์ประกอบ3ประการคือประการแรกวัตถุบริสุทธิ์หมายถึงจตุปัจจัยทายธรรมที่นำมาทำทานเป็นวัตถุบริสุทธิ์หามาได้โดยชอบธรรมไม่ได้ไปลักไปขโมยใครมาประการที่สองเจตนาบริสุทธิ์หมายถึงความตั้งใจที่จะมาถวายเป็นเจตนาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเชื่อในผลของทานทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ไปแล้วประการที่สามบุคคลบริสุทธิ์หมายถึงทั้งผู้รับและผู้ให้เป็นบุคคลบริสุทธิ์เหมือนชาวนาหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ดีลงในนาที่อุดมสมบูรณ์รวงข้าวที่ออกมาย่อมเกินควรเกินคาดพืชแม้น้อยหว่านลงนาดีย่อมมีผลอันไพบูรณ์ชาวนาก็ปลื้มใจฉันใดทานแม้เล็กน้อยที่บุคคลทำในบุญยเขตในท่านผู้มีศีลตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอำนวยผลอันไพบูรณ์ยังจิตของผู้ให้ให้ชื่นชมยินดีฉันนั้นภัตตาหารที่ท่านทานนบดีถวายแล้วในวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์มากเพราะครบองค์ประกอบทั้ง3ประการคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารปัจจัย4และข้าวสารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อรัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานนบรีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งมาถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้รับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: เรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานะบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: หลังจากนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: อนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยนะคะ
3: สาธุ
4: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะพบเจอกับไอคอนช่องทางการติดตามรับชมต่างๆกดไปที่ช่องทางที่เราสะดวกการรับชมค่ะเมื่อกดไปแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อความส่งช่องทางในการติดตามรับชมดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
2: ค่ะรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือว่าสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE ที่ LINE OA @ดัมมคายาค่ะ
4: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณยุภาบัณฑิตทิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้บุญนิวส์มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาธีรพัฒน์ญาณธีโรปริยธรรม9ประโยควัดสะเกดซึ่งกว่าที่ท่านจะสอบผ่านปริยธรรม9ประโยคได้นั้นก็ต้องมีความเพียรความพยายามและความอุตสาหะเราไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดในรายงานค่ะ
1: กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีสิ่งสำคัญในการเรียนพระบาลีนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์

มาถึงวันนี้ได้นะครับตั้งแต่เรียนประโยค1 2จนถึงจบประโยค9ก็ใช้เวลามาประมาณ13ปีครับอาจจะมีสอบผ่านบ้างแล้วก็มีสอบตกบ้างครับก็เกิดมีความท้อมีความท้อแท้ที่สอบตกแต่ก็สู้มาจนถึงประโยค9กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามแล้วก็ต้องมีความอุตสาหะต้องตื่นเช้าอดหลับอดนอนแรมปีกว่าจะถึงวันสอบสิ่งสำคัญในการเรียนพระบาลีนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์และเพื่อเป็นการดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาและก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังเรียนพระบาลีอยู่เพราะว่าต่อให้เราอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีครับผมถ้าหากว่าเราไม่พบกับความผิดหวังเลยมันก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักรสชาตินะครับรสชาติของพระบาลีและสิ่งสำคัญนะครับการเรียนบาลีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พระภิกษุสามเณรเราจะต้องเรียนและต้องตั้งใจนะครับเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องศึกษาอาตมาภาพก็ได้มาร่วมกิจกรรมคือรับทุนมุทิตาจิตที่วัดพระธรรมกายเมื่อก่อนก็ได้เห็นพระภิกษุรูปอื่นนะครับมารับแล้วเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มีความฝันมีความใฝ่ฝันว่าถ้าหากว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วอาจจะมีความรู้สึกยังไงมีความปีติยังไงและวันนี้ก็ได้มาถึงวันของเราแล้วก็ได้มีความซาบซึ้งยินดีและก็มีปีติเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอเจริญพรขออนุโมทนาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคในปีนี้และปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์เพราะว่ามีพระภิกษุสามเณรสอบได้เยอะสุดเป็นประวัติศาสตร์ก็คือจำนวน121รูปและในครั้งนี้อาตมาภาพก็ขอกราบขอบพระคุณแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ได้เมตตาได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในการเรียนพระบาลีและเมื่อสอบพระบาลีจบจนถึงประโยค9ได้แล้วหลวงพ่อท่านก็ได้มีเมตตาจัดมุทิตาแล้วก็แสดงความยินดีเพื่อให้รู้ว่าปริญญาธรรม9ประโยคนี้มีคุณค่าขนาดไหนเมื่อจบมาแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักและก็ได้นำสิ่งที่ตัวเองได้เล่าเรียนมาจนจบประโยค9นี้ไปเผยแผ่แล้วก็ไปสืบต่อแล้วก็ได้สั่งสอนพระภิกษุสามเณรรุ่นหลังแล้วก็ได้รักษาศรัทธาให้แก่ญาติโยมที่ได้สนับสนุนแล้วก็เพื่อเป็นการสืบทอดสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นลำดับไป

ส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุระวีธรรมถีโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและอาราธนาศีล5ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรมวลและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าวัสิกะสาโดกโดยมีกัลยาณมิตรนทธนันมันจินและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่านำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุระวีธรรมถีโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ซึ่งประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมินเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ได้ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์นะคะเราก็จะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเนี่ยเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงปิดพักฤดูร้อนนะครับของนักเรียนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พ่อแม
0: ่
1: มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็มีความรักลูกนะครับฉะนั้นโครงการบรรพชาสามเณรนะครับในช่วงพักฤดูร้อนใจเลยเขียวแก้วตาดวงใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้นะการฝึกฝนอบรมตนนะครับของบุตรหลานเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพนะครับในทำนองเดียวกันครับการที่ได้บวชนะครับเป็นสามเณรนะครับต้องบอกว่าพระอาจารย์รูปหนึ่งนี่นะครับบอกว่าเป็นอานิสงส์ทำให้โยมพ่อนั้นได้เลิกอบายมุขอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับวันนี้ท่านมาแบ่งปันเรื่องราวอันทรงคุณค่าแล้ววันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สองรูปนะครับพระมหากาญจนพลปุญญาธิชโยปริยธรรม6ประโยคนะครับแล้วก็พระมหานัทวุฒิรัมมชโยนะครับปริยธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรครับ
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์ให้คุณผู้ชมได้เรียกได้ว่าปลื้มปิติในบุญนะคะตั้งแต่ก่อนพระอาจารย์จะบวชนะคะภูมิลำเนาของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าคะ
2: ครับของพี่ก็เป็นคนเชียงใหม่ครับมันอยู่เชียงใหม่อำเภอสันทรายครับผม
0: ค่ะ
2: ครับก็ตอนวัยเยาว์ครับโยมพ่อโยมแม่ก็จะคอยปลูกฝังว่าการบวชเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดครับผมเราจะคอยปลูกฝังให้ผมว่าให้หลวงพี่เนี่ยว่าให้ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัย
0: คร
2: ับให้ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดภัย
1: ครับ
2: แล้วเวลาทำบุญอะไรนะครับท่านก็จะแบบว่าพยายามให้เราอธิษฐานว่าให้ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยอะไรอย่างนี้ครับ
0: โอ้โหโยมพ่อโยมแม่ปลูกฝังได้ดีมาก
1: ใกล้ทุดงคสถานล้านนาไหมครับ
2: ใกล้
1: คร
2: ับ
1: สาย
2: ก็ประมาณก็อยู่ในอำเภอเดียวกันครับ
0: ค่ะก็ได้มาที่ทุดงคสถานนี้บ่อยๆเลยใช่ไหมคะโยมพ่อโยมแม
2: ่บ่อยครับ
1: บวชกี่ครั้งครับตอนเป็น
2: ประมาณ
1: ยุวะเนี่ยครับ
2: ประมาณ3ครั้งครับ
1: 3ครั้ง
0: 3ครั้งเท่ากับว่าปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยเหรอคะปิดเทอมก
1: ็ป .5
0: มาบวชเลย
1: ครับ4ป
2: .5 ป .4 ป .5 ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับของพระอาจารย์ณัฐวุฒิ
3: ของผมในชีวิตในวัยเยาว์โยมแม่ก็พาเข้าวัดตั้งแต่ยังอยู่ในท้องครับเพราะว่าเข้าวัดที่อยู่ใกล้ๆกับใกล้กับหมู่บ้านครับผม
1: ครับ
3: วัดนั้นชื่อวัดนาภูก็อยู่ตรงแถวนั้นครับผม
0: จังหวัดอะไรเจ้าคะ
3: จังหวัดผมอยู่จังหวัดชลบุรีครับผม
1: โ
3: อ้อำเภอศรีราชาตำบลบางพระ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: โยมพ่อโยมแม่พาเข้าวัดแถวบ้านเหรอเจ้าคะ
3: ใช่ครับผมตอนแรกเข้าวัดแถวบ้านก่อนครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ทุกๆเช้านี่จะพาไปใส่บาตรพระครับผมก่อนไปเรียนนะผ
0: ม
3: แล้วก็ปลูกฝังให้ฟังให้คุ้นเคยกับพระนะผม
1: ครับ
3: แล้วก็ผมอ่ะไปใส่บาตรพระทุกวันนี้จนแบบท่องบทให้พรได้ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ตั้งแต่เด็กเลย
3: ครับไปคุ้นเคยมากครับเจอบ่อยผมก็เลยโอ้ฟังแล้วท่านก็ให้พรบางทีก็ไปถือย่ามช่วยท่านนะผม
1: โอ้เป็นเด็กวัด
3: ใช่ผมบางครั้งก็ไปครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปคุ้นเคยอย่างนี้ครับ
1: มีพี่น้องกี่คนครับพระอาจารย
3: ์ผมเป็นลูกคนเดียวครับผม
0: โอ้
3: ล
0: ูกคนเดียวด้วย
1: แต่ยมพ่อยมแม่นี่ยอมสละให้พระพุทธศาสนาเลยนะ
3: ใช่ครับ
1: ครับ
3: ท่านว่าถ้ามาบวชหน้าบวชที่วัดหรือว่ามาบวชอ่ะจะปลอดภัยกว่าครับเพราะว่า อยู่ข้างนอกนี่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยผม
0: ครับ
3: ทั้งรถลาอะไรอย่างเงี้ยผมทั้งเรื่องต่างๆของวัยรุ่นก็จะมีพวกยาเสพติดอะไรเงี้ยท่านก็กลัวผมท่านก็เลยอยากให้มาบวช
1: เห็นโยมแม่มีเทคนิคก่อนที่จะพาไปบวชตอนภาคฤดูร้อนต่างๆท่านชวนไปไหน
3: ก็ต้องเล่าก่อนว่าผมในวัยเด็กนี่ชอบแบบว่าบอกโยมแม่ว่าอยากไปเที่ยวอยากไปนู่นไปนี่อะไรท
1: ั้งหม
3: ดท่านก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานอะไรก่อนครับผมพอเสร็จปุ๊บมีวันนึงท่านบอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวขึ้นรถเลยโอเคผมก็วิ่งไปเที่ยวจริงหรอผมก็เล่นรีวิ่งขึ้นรถเลยครับผมอ
0: ยู่ปออะไรคะตอนนั้น
3: ช่วงนั้นอยู่ประมาณป.4ครับผม
0: ค่ะ
3: จำเป็นทั้งผมพอได้ไปท่านก็ จูงมือผมมาเดินเข้าไปในโครงการไซต์บวชแต่ผมตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องครับท่านก็ให้ไปนั่งเก้าอี้เสร็จแล้วทีนี้ท่านก็ไปเซ็นเอกสารเรียบร้อย
1: คือตั้งใจจะพามาสมัครบวช
3: ใช่ครับผมตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องผมก็นั่งมองท่านเอาเงินก็เดินออกไปผมก็

0: ตอนนั้นก็
1: อาจารย
0: ์ยังงงๆอยู่ครับแต่ว่าด้วยความที่พอเราเข้าโครงการนี้ท่านก็มีพระอาจารย์แนะนำอะไรก็รู้สึกว่าก็อบอุ่นดีก็ไม่น่ากลัวอะไร
2: ก็มีเพื่อนเยอะด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ร้องกลับบ้านด้วย
0: ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกว่ากลัวอะไรก
2: ็ไกลบ้านไหมครับ
0: ไกลครับ
2: ก็ถือว่ามาเที่ยวจริงๆต่างอำเภอ
0: ต่างอำเภอใช่ครับผมไกลมาก
2: ครับ
1: บวชอยู่กี่วัน
2: ศูนย์อะไรครับที่บวช
0: ตรงนั้นเป็นโครงการของวัดครับผม
2: ของวัดอะไรฮะ
0: ของวัดพระธรรมกายแต่ว่าไม
2: ่แต่ไปวัดอะไรฮะที่เราไปบวชตอนนั้
0: น
2: จำได้ไหมฮะ
0: ไปบวชที่เป็นสถานที่คือโรงเรียนครับผมแต่ว่าเป็นโครงการของวัด
2: ครับแต่ก็ไม่ใช่โรงเรียนที่เราเรียนด้วย
0: ใช่ผมไม่เคยรู้จักครับ
2: ก็ถือว่าได้ไปเที่ยวโรงเรียนเพื่อนบ้าน
0: เปิดประสบการณ์ใหม่เลยครับช่วงนั้น
2: โอ้โหของพี่กาญจนพลล่ะครับมีพี่น้องกี่คน
3: อ๋อเป็นลูกคนเดียวเหมือนก
2: ัน ลูกคนเดียว
1: เหม
2: ือ
1: นก
2: ัน
3: คร
1: ับ โอ้เหมือนกันมากเลยนะคะอาจารย์ทั้งสอง
2: ต้องพาไปเที่ยวก่อนไหมฮะหรือว่าตั้งใจมาบวชตรงๆ
3: อ๋ออันนี้ก็ถูกปลูกฝังมาอยู่แล้วครับ
2: ครับ
3: พอบวชได้จบป.6แล้วก็บวชแล้วก็มาเป็นสามเณรที่วัดใหญ่นะครับมาทำ
2: การบวชตั้งป.4ป.5ทุกปีไหมฮะ
1: โยมแม่เข้าวัดพระธรรมกายแล้วตั้งแต่หลวงพี่ยังเด็กๆเหรอเจ้าคะ
3: เข้าก่อนที่ผมจะเกิดครับท่านบอกว่าเข้าประมาณปี 42
1: ท่านให้เหตุผลกับหลวงพี่ว่ายังไงณตอนนั้นและหลวงพี่ yes ทันทีเลยเหรอเจ้าคะ
3: หมายถึงที
1: ่ตอนที่ให้มาบวชตอนจบป.6แล้วเจ้า
3: ตอนแรกท่านก็ถามว่าจะไปเรียนต่ออะไรไหมแต่เนื่องจากเราก็รู้ในใจว่า

0: พ่อผมติดเหล้าติดบุหรี่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอได้มีผู้นำบุญมาชวนเข้าวัดเนี่ยครับ
2: ครับ
0: ท่านก็เบาลงครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าช่วงที่ผมใกล้จะเกิดเนี่ยท่านเหมือนได้ยินคำสอนของหลวงพ่อทัตตะครับว
1: ่
0: าถ้าอยากจะให้ลูกดีเนี่ยพ่อแม่ต้องดีก่อนท่านก็เลยเลิกเลย
1: โอ้โหสาธุสุดยอดมากมากเลย
2: แต่ว่าท่านเตรียมตัวตอนที่พระอาจารย์จะเกิดเลยนะก็เลยแบบเลิกเด็ดขาดเลย
0: ครับ
1: ออกแบบชีวิตดีๆมากๆนะคะ
2: โอ้ถ้าของพระอาจารย์เป็นไงครับตอนบวชนี่รู้สึกว่าเห็นว่าก่อนที่จะมาบวชเป็นสามเณรหนอแก้วประเรียนธรรมนี่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเป็นวิกฤตของชีวิตยังไงครับ
3: ก็เล่าต่อจากเมื่อกี้นะผมนี
2: ่ครับ
3: ผมได้บวชอยู่ประมาณ 3-4 เทอมก็คือช่วงป.4 กับป.5 ใช่ไหมผม
2: ครับ
3: แล้วพอผมอ่ะคือพอโตมาประมาณนึงก็รู้สึกมีความคิดประมาณว่าเดี๋ยวช่วงป.6 อ่ะเราบวชแล้วต้องบวชยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าอยากจะขออยู่บ้านไม่อยากไปไหนแล้วอยากพักอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยขอแม่ว่าเทอมนี้ไม่ขอไม่บวชนะอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกได้ได้โอเคผมก็เลยไปเล่นอยู่แถวบ้านที่บ้านจะมีหนองน้ำหรือบึงครับผมใหญ
2: ่
3: ๆที่นึง
2: คร
3: ับ ผมแล้วทีนี้ก็พาเพื่อนไปเล่นน้ำกันแถวนั้นครับแต่วันนั้นอ่ะผมก็เป็นครั้งเดียวที่ผมเล่นน้ำและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยก็คือผมอ่ะ
1: เพราะว่าไม่กล้าอีกแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
2: ครั้งเดียวแล้ว
3: ใช่ผม
1: มีเหตุค่ะ
3: ตอนนั้นผมก็ลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนครับแล้วที่บ้านน้ำอ่ะมันเป็นตลิ่งครับผมแล้วก็ชันลงอย่างงี
1: ้
3: แล้วผมอ่ะว่ายน้ำไปประมาณนึงก็ไม่รู้แบบเหยียบแล้วมันก็ลึกลงไปอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จมเลยครับ
1: ก็จมแล้วยังไง
2: ปกติว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว
3: ปกติก็ไม่เป็นน้ำแต่ว่าอยากเล่นครับ
1: ว่ายไม่เป็นด้วย
3: ด้วยความดื้อผม
2: ว่าเพื่อน
3: ๆเพื่อนๆก็อยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าอยู่ห่างจาก
1: ก็คือเขาไม่รู้
2: ว
1: ่
2: าเรา
1: จม
2: จะจมแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นนึกหรือจำอะไรได้บ้างคะ
3: ตอนนั้นต้องบอกว่าพอบอกว่าเราเหยียบผ้าใช่ไหมมันก็หล่นลงไปครับตอนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะรอดไหมกลัวมากตอนพอพยายามแบบเหมือนตะเกียกตะกายขึ้นน้ำพอขึ้นมาได้ปุ๊บก็ต้องบอกว่าเหมือนจำท่านประสิทธิ์ใช่ไหมก็คือที่ไปบวชอะไรก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราบวชแล้วคงไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี
1: ้แล้วอาจารย์บอกว่าเป็นเฮือกยังไงเจ้าคะ
3: ก็คือ
1: ความเป็น
3: ตอนนั้นอ่ะผมอ่ะคือบอกว่าขึ้นเหนือน้ำใช่ไหมมันก็จะแบบมีเฮือกเนี้ยจะก็จมแล้วก็พยายามแบบมองว่าเราต้องไปทางไหนแต่ก็ในความที่อยู่ในน้ำก็มองไม่เห็นอะไรอย่าง
1: เงี้ยเฮือกค่ะ
3: ประมาณ2เฮือกครับเฮือกแรกก็อย่างนี้อยู่ใช่มั้ยแล้วก็จมแล้วก็พยายามแบบเรื่อยๆพอมาถึงคิดว่าต้องเป็นแดงสุดท้ายแล้วเพราะมันจะหมดแล้วน้ำลงเงี้ยก็เลยพยายามแบบเงี้ยตะกายขึ้นมาสุดท้ายก็รอดขึ้นมาได้แล้วก็มานอนแผ่อยู่ที่ฝั่ง
1: เลยจำได้ตลอด
2: ก็เลยรู้ว่าต้องบวชแล้ว
3: ใช่ครับเพราะว่าพอเราไม่บวชแค่เทอมเดียวเองก็เรียบร้อยเลยอะไรโอ้โห
2: แต่เขาทันเหรอฮะในช่วงนั้นหรือว่ามารอบวชหลังจากจบป.6 เลย
3: อ๋อช่วงนั้นเป็นช่วงเทอมหนึ่งครับผ
2: ม
3: เป็นช่วงที่แบบว่าเราพักไม่เทอมพอเทอมสองก็มีบทเรียนแล้วก็ต้องไปแล้วล่ะ
2: ไม่ก่อนละก็บวชเนื่องจากว่าบวชตอนปีป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ลาไปเรียนอีกอะฮะ
3: ก็คือต้องบอกว่าบวชช่วงป.4 ป.5 ใช่ไหมครับผมเป
2: ็
3: นเทอมหนึ่งกับเทอมสอง
2: ครับ
3: แล้วก็พอเทอมหนึ่งอะพักขอไม่บวชแล้วก็พอเทอมสองจบก็เข้า
2: เหนี่ยวแก้วเลย
3: ใช่ครับผม
2: แล้วมาบวชที่วัดพระธรรมกายไหมครับหรือว่าบวชที่ชลบุรีเหมือนเดิม
3: ตอนนั้นแม่ถามว่าจะให้ไปโรงเรียนพังเขาแก้วหรือว่าเลี้ยวจะมาวัด
1: ให้ลูกเลือกใช่ไหมจ๊ะคะ
3: แล้วก็จะไปนู่นจะมีพระอาจารย์ท่านแนะนำว่ามานี่ก่อนมาดูนี
1: ่
3: ก็เลยโอเคมานี่ครับผม
1: มาที่วัดพระธรรมกาย
2: ระยะเวลานั้นเคยมาวัดพระธรรมกายไหมครับ
3: เคยมาครับผมมาเป็นช่วงที่แบบยังเป็น
2: มีงานบุญใหญ่อะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ผมมาช่วงงานต้นเดือนอะไรเงี้ยผมมาบ่อย
2: แล้วของพระอาจารย์มาบ้างไหมครับ
0: อ๋อก็มาตั้งแต่เด็กๆเลยครับ
2: อ๋อมาวัดประจำอยู่แล้ว
0: ครับผมก็มาช่วงต้นเดือนอะไรครับคือช่วงเด็กๆพ่อเคยเล่าว่าตอนที่พามาตอนเด็กๆครับอยู่บ้านเนี่ยจะไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยอะไร
1: ค่ะ
0: แต่พอมาถึงวัดทีไรนี่ปล่อยมือปุ๊บคือวิ่งไปเลย
1: โอ้คือเจอเพื่อนเหรอคะ
0: ครับท่านบอกว่าเหมือนคุ้นเหมือนอะไรเงี้ย
2: เหมือนบ้านครับบ้านที่คุ้นเคย
0: ครับ
1: วิ่งไปเลยนี่หลงไหมคะ
0: หลงครับก็ต้องตาม
1: ยังว่าอยู
2: ่ค่ะแล้วมีเพื่อนไหมครับหมายถึงว่าที่มาเจอกันที่วัดตอน
1: เด็กๆ
2: ตอนที่เด็กๆที่มาแล้ววิ่งไปเนี่ย
0: ก็ไม่มีนะครับ
1: ไม่มี
2: แต่วิ่งแล้ววิ่งไปไหนทราบไหมฮะยังจำอยู่ไหม
0: จำไม่ได้แล้ว
1: จำไม่ได้แต่โยมพ่อโยมแม่เล่าให้ฟัง
0: เล่าให้ฟังครับ
2: โครงการทุกโครงการที่บวชนะฮะโดยเฉพาะโครงการหนองแก้วโย มพ่อโยมแม่ปลื้มยังไงบ้าง

0: ในวันที่เราเข้าสู่ซักผ้ากาสาวพัดเนี่ย
1: อ๋อครั้งแรกนี่น่าจะปลื้มที่สุดเพราะว่าโยมแม่นี่ปลื้มจนร้องไห้เลยครับผมแต่ปีต่อมาท่านเหมือนเริ่มชินแล้วครับแต่ก็ปลื้มทุกครั้งครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็มาทั้งโยมพ่อโยมแม่เลย
1: ครับผม
0: ครับ
2: กิจวัตร
0: ที่ก็คือที่ร้านนา
1: ครับผม
0: สองครั้ง
1: บวชนะสามครั้งเลยครับ
0: สามครั้งแล้วก็มาบวชที่วัดพระธรรมกายหนึ่งครั้ง
1: ก็บวชที่ร้านนาแล้วก
0: ็ย้าย
1: มาเป็นครับสามเณรวัดพระธรรมกาย
2: กิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่พระอาจารย์ได้รับเป็นสามเณรนะคะทำได้ทุกกิจกรรม
1: ครับ
2: หรือว่าต้องปรับตัวใช้เวลากี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนเจ้าคะเผื่อสามเณรรูปอื่นที่จะเข้ามาบวชจะได้เตรียมตัวได้ให้อยู่ได้นานๆเจ้าค่ะ
1: ก็สำหรับผมไม่ค่อยได้ปรับตัวอะไรเพราะว่ามีเพื่อนมีอะไรครับเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไปอยู่ตรงนั้น
2: ทำได้ทุกกิจวัตรกิจกรรม
1: ถึงเวลาตื่นเขาก็มีเสียงปลุกเสียงอะไรครับเสียงหลวงพ่อรัตตะปลุกตลอด
2: เพราะฉะนั้น
0: ใช้เสียงหลวงพ่อรัตตะปลุกเลย
1: ครับ
0: ตื่นได้แล้วลูกเหรอ
1: คร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องกังวล
1: ไม่ต้องกังวลเลยครับ
2: ครับ
0: เขาว่านัทวุฒิเนี่ยครับโยมพ่อโยมแม่ปลื้มยังไงบ้างครับวันที่เราบวช
3: ท่านบอกว่าท่านสบายใจมากๆครับเพราะว่าพอได้ส่งแบบลูกชายมาบวชในวัดไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะสั้นหรือระยะยาวท่านก็บอกว่าโหท่านแบบสบายใจแบบไม่ต้องกังวลว่าวันนี้ลูกจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะมีเรื่องอะไรไหมอะไรเงี้ยผมท่านบอกว่าท่านสบายใจมากปลื้มมากๆผม
0: แต่ของหลวงพี่นี่ก็คือมาบวชที่วัดที
3: ่
0: หนองแก้วใช่ไหมครับ
3: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในวันบวชวันนั้น
2: เพราะว่าเคยบวชที่จังหวัดชลบุรีด้วย
3: ใช่
2: ไหมคะแตกต่างกันไหมคะ
3: ก็
0: คนเยอะ
3: รู้สึกว่าพอมาบวชที่หนองแก้วหนองแก้วเนี่ยคือรู้สึกว่าเพื่อนก็เยอะขึ้นนะผมเยอะกว่าปกติแล้วก็บรรยากาศแบบอบอุ่นถ้ามีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดอะไรเงี้ยผม
0: ครับ
3: รู้สึกว่าสนุกเพราะว่ามีคนที่อายุประมาณเราแล้วก็มีคนที่คอยดูแบบการกำกับเราตลอดอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผม
2: ตื่นเช้าเป็นปัญหาสำหรับสามเณรน้อยไหมเจ้าคะ
3: ตื่นเช้าเป็นปัญหาไหมต้องบอกว่าอาจจะเป็นแค่บางช่วงแรกครับผมแต่ว่าพอปรับตัวได้เริ่มอยู่ไปสักพักนึงก็อุ๊ยก็ปกติก
2: ็
3: ตื่นพร้อมเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
0: อาจจะเป็นเพราะกิจวัตรเรานอนเร็ว
3: ใช
0: ่ไหมครับนอนเร็วเราก็ตื่นเขาตื่นเช้าได้เป็นยังไงครับในการที่เข้ามาต้องมีทั้งภารกิจต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมงานบุญที่สามเณรก็ต้องเป็น
2: กำลังหลัก
0: กำลังหลักของวัดเลยทำอะไรยังไงบ้างที่ปลื้มๆครับ
2: ค่ะอาจารย์กาญจนพลค่ะ
1: ของผมก็น่าจะช่วงเสิร์ฟชาพระราชาครับช่วง22เมษายนอะไรเงี้ย
2: 40,000กว่าวัด
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
1: ช่วงนั้นก็ไปรับบุญต้อนรับครับผมรับบุญต้อนรับก็เข้าไปดูแลอุปถัมภ์ท่านครับ
2: ค่ะ
1: พอได้ทราบข่าวว่าท่านปลื้มท่านอะไรเราก็ดีใจมากครับเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยครับ
0: เกรงไหมครับเวลาอยู่กับพระผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่พระวัดเราด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เกรงครับเพราะว่าอยากรู้ว่าท่านมองวัดเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
0: ถือเราเป็นตัวแทนของเจ้าของวัดด้วยใช่ไหมครับที่ต้องไปต้อนรับแขก
1: ครับผม
2: พระอาจารย์เคยเห็นพระจำนวนมากขนาดนี้ไหมคะและพอเห็นเนี่ยถึง40,000กว่าวัดทั่วไทยเลยอะค่ะความรู้สึกเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ถวายสังฆทานมากถึง40,000กว่าวัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ก็คือตั้งแต่เกิดก็ไม่เคยเห็นการรวมตัวของคณะสงฆ์เยอะขนาดนี้ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็พระแต่ละท่านก็เป็นพระราชาคณะพระสังฆาธิการที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พอเห็นก็โอ้โหรู้สึกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากครับผมเห็นแล้วก็ปลื้มดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดีๆเหล่านี้ครับผม
0: เตรียมงานนี้ต้องไปเตรียมอะไรบ้างไหมครับต้องไปวางสังฆทานต้องไปจัดโต๊ะอะไรไหมครับ
2: ของรับอาหารนัทวุฒิแล้วเจ้าค่ะ
3: ถ้าเป็นช่วงเตรียมงานพระสังฆาธิการใช่ไหมครับผม
0: ครับ
3: พวกผมก็บางทีก็ผมจะเป็นดูแลชุดจุดบูชาอะไรเง
0: ี้
3: ยก็จะต้องแบบ
0: ก็ต้องไปเตรียมอุปกรณ์ทางนี้
3: ใช่ผมต้องเตรียมอุปกรณ์ชาครับผม
0: ครับ
3: แล้วพอวันงานก็จะมีบางชุดที่จะต้องไปช่วยแบบว่าท่านถือของครับผม
2: ครับ
3: เรื่องของที่ของเยอะก็ถืออ
0: ุปถัมภ์ท่าน
3: ใช่ครับตามอุปถัมภ์แล้วก็จะมีแบบ2ชุดชุดแรกคือชุดที่คอยถือของให้ท่านนะผมตามอุปถัมภ์กับชุดที่2คือคนที่ดูแลที่จุดบูชาผ
0: ม
3: คอยต้อนรับคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟชาผมประมาณนี้ครับ
0: สุดยอดเลยนะครับเป็นไงครับแล้วตอนเข้ามานอกจากภารกิจต่างๆแบบนี้แล้วเรื่องเรียนก็ต้องท่องไวยากรณ์ให้ได้ด้วยตามที่หลวงพ่อคุณครูผู้ใหญ่

0: ท่านได้ให
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: นโยบายไว้เนี่ยครับของพระอาจารย์ท่องกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับ
2: ก็ตอนเข้ามาปีแรกก็ได้ท่องครับแต่ว่ายังไม่ได้ท่องจริงจังมากครับ
1: ค่ะ
2: พอเข้าปีสองก็ต้องจริงจังนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านท่องไม่ได้ก็จะไม่ได้เลื่อนรุ่นครับก็เลยต้องตั้งใจท่องให้มากกว่าเดิมครับก็มีพี่เนนตอนนั้นมีพี่เนนมาเป็นพี่เลี้ยงคอยเขี้ยวเข็นให้เราก็รู้สึกว่ายากแต่ว่าไม่เกินความสามารถครับ
0: รุ่นเดียวกันด้วยใช่ไหมครับเข้ามาแล้วก็มาอยู่รุ่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ต้องมีเทคนิคในการไปสวดไปท่องตามเสาไฟตามอะไรหรือว่าตื่นก่อนนอนที่หลังใครไหมครับ
2: ก็คือต้องตื่นเช้ามาท่องครับเพราะว่าตอนเช้า
0: จะจำกว่า
2: ใช่ครับแล้วก็คือต้องหาเวลาท่องเองครับเวลาเพื่อนไปเล่นคือใครที่ส่งได้ก่อนเขาก็จะไปเล่นก่อนนะครับแต่เราไม่ได้เราก็ต้องมาเขี่ยวเขียนตัวเองครับ
1: อาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่คะในการ
2: ประมาณ
1: ท่องได้
2: เดือนกว่าๆมั้งครับ
0: โอ้โห
1: เก่งมากเจ้าค่ะ
0: เก่งมาก
1: แสดงว่าตอนเรียนอยู่ข้างนอกก็เรียนเก่งไหมเจ้าคะ
2: ก็ถือว่าเก่งอยู่ครับ
1: ลูกคนเดียวด้วยนะคะ
0: พระมหารัฐวุฒินี่กี่เดือนครับ
3: เพราะผมได้ท่องปีแรกคือจะบอกว่าพอขึ้นน้ำมาก็สองปีหนึ่งก็ยังไม่ค่อยได้ท่องเยอะขนาดนั้นก็ใช้เวลาหนึ่งปีก็ยังได้ประมาณครึ่งนึงสองเล่
1: ม
3: แล้วพอมาปีสองก็เริ่มแบบเฮ้เราต้องรีบท่องแล้วว่าเดี๋ยวคงไม่ทัน
0: เป็นเล่มๆกี่เล่มครับเพราะว่าผู้ชมบางท่านไม่ทราบเลยว่าที่บอกท่องๆกันเนี่ยความหนามันเท่าไหร่ความ
3: มันเป็น1เล่มครับผม1เล่มแบบไปก่อนนี้แต่ว่าเค้าแบบแบ่งเป็น4เล่มข้างในครับผม
0: โอ้ก็คือมีทั้งหมดกี่หน้าครับ
3: ประมาณกี่หน้า
0: 300กว่าหน้า
2: 300กว่าหน้า
0: โอ้แล้วต้องแบ่งเป็นมั้ยครับเป็นวินัยเป็นอะไรเงี้ยครับเหมือนกับ
3: อ๋อเล่มแรก
0: ไวยากรณ์
3: นะไวยากรณ์นะผมเล่มแรกนี่จะเป็นเกี่ยวกับ
2: นาม
3: ปกติแนะนำนามเนี่ยแนะนำศัพท์อะไรเงี้ยผมส
1: ่
3: วนเล่มที่สองจะเป็นเล่มเกี่ยวกับกิริยาหรืออารยาครับผมใช่ครับผมเล่มที่สามจะเป็นการสมาธิคือการเอาศัพท์มาต่อกันนะผมทั้งศัพท์ทั้งต่ออะไรเงี้ยผมส่วนเล่มที่สี่นี่จะเป็นเกี่ยวกับอักขระคือพื้นฐานของตัววัดตัวบาลีครับผมว่าออกเสียงยังไงมีเสียงยังไงประมาณนี้ครับผม
0: ครับ
3: สี่เล่ม

0: เกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายเป็นยังไงบ้างครับที่ทันทีที่ได้เราได้รับอนุมัติว่าเอาละเราสอบผ่านแล้วจะได้ดวงแก้วแล้ว
1: ได้รับกับใครเจ้าคะ
2: ตอนนั้นได้รับกับหลวงพ่อรัตตะครับ
0: ทั้งคู่เลยไหมครับรับพร้อมกัน
3: ใช่ผมรับพร้อมกัน
0: ครับ
3: ในรุ่นเดียวกันนะผม
1: ครับ
0: เป็นไงครับ
1: จำบรรยากาศในวันนั้นได้ไหมคะ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าใกล้หลวงพ่อรัตตะมากขนาดนั้น
0: ท่านก็ปกติท่านไปเยี่ยมที่หนองแก้วก็วิ่งหนีกันหมดใช่ไหม
2: จะหลบๆให้พัก
0: เยี่ยมจะหลบๆกัน
2: ไปเจอ
0: แล้วเป็นไงครับวันที่ไปรับนี้ญาติโยมมาสาธุอนุโมทนาสาธุการกันเยอะเลย
2: ครับผม
0: ครับก็เป็นวันที่เกียรติยศจริงๆที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายก็ยังเก็บไว้อย่างดีสำหรับดวงแก้วนั้น
2: ครับผม
1: พระอาจารย์ณทูล่ะคะรู้สึกยังไงในวันนั้นที่ได้รับดวงแก้วจากคุณครูมิเล็กค่ะ
3: โอ้ตอนนั้นต้องบอกว่าพอได้รับคำว่าผ่านแล้วนี่คือแบบรู้สึกว่า
0: พระโล่งเลย
3: โล่งครับผมเพราะว่าตอนท่อนี่ก็มีความแบบบางทีก็รู้สึกว่าทำไมมันยากจังอะไรเงี้ย
0: ครับ
3: พอเขาให้อนุวัตรผ่านแล้วก็พอรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราพยายามมาก็มันแฟลชแบ็คครับผมมันขึ้นมาเพรา
1: ะ
3: ว่าช่วงเวลานี้ที่เราไปนั่งท่องอย่างนี้ช่วงเวลาที่แบบว่าพอเราไม่ผ่านเงี้ยเขาจะมีบทฝึกกับอะไรอย่างนี้จะแบบเวลาเราต้องโทษอะไรเงี้ยก็โอ้โหมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆขั้นเป็นขั้นเลยผมพอไปยืนต่อหน้าหลวงพ่อก็บอกอุ้ยปลื้มมากเป็นครั้งแรกที่เหมือนเราได้รับรางวัลแบบที่เราพยายามมาขนาดนี้ครับผมเป็นครั้งแรกปลื้ม
0: อยากให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้ให้กำลังใจน้องสามเณรที่ตอนนี้ต้องอยู่ว่าอยู่ในภาวะที่ท่านกำลังท่อง

0: พระมหากัญจนพลค่ะ
1: ก็อยากจะบอกน้องๆว่าให้ตั้งใจท่องให้ได้ครับเพราะว่าคือถ้าเราท่องได้มันเป็นอุปการะต่อเราอยู่แล้วครับและได้ใช้ตั้งแต่ประโยค2ยันประโยค9แน่นอนครับผม
2: ครับ
1: คือก็อยากจะท่องให้ได้แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆครับผมถ้าเราจำได้ก็เหมือนเรามีโอกาส

0: ตอนที่เราท่องอ่ะเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามันจะมันมีอุปการะอย่างไรอะไรเงี้ยผมแต่พอผมได้ท่องเสร็จปุ๊บจบแล้วเราจะเจอศัพท์ที่แบบว่าในหนังสือบาลีเนี้ยมันก็จะไปโผล่ใน
1: ข้อสอบ
0: ใช่ผมแล้วก็ศัพท์ที่เราท่องจากบาลีแบบไวยากรณ์เล่มเนี้ย
1: ครับ
0: เขาก็เอามาจากหนังสือที่เราเรียนนั่นแหละครับผม
1: โอ้
0: เอามาให้เราผ่านตาให้มาแจกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นอุปการะถามว่าถ้าจำได้ดีไหมดีครับผมเพราะว่าบางศัพท์อ่ะเขาก็จะแจกตามตัวที่เราท่องนี้ครับผมเป็นตัวแบบอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
2: เอาละครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมในช่วงนี
3: ้
1: ก็ได้รับทราบประวัตินะครับอันทรงคุณค่าของพระอาจารย์ทั้งสองรูปแล้วนะครับในช่วงหน้านะครับนอกจากที่ได้ปริญญาได้บาลีไวยากรณ์แล้วนะครับการที่จะเข้ามาเรียนประโยค1 2 3 4 5จนถึง6เนี่ยนะครับท่านได้มีความมานะพยายามนะครับหรือว่ามีความมีประสบการณ์ใดๆอย่างไรบ้างนะครับและโดยเฉพาะในวันบวชอุทิศชีวิตเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดนะครับของสัมมาณีนะครับที่จะบวชอุทิศชีวิตในวันอันทรงคุณค่านี้ท่านมีความปลื้มปิติอย่างไรนะครับมีการเตรียมตัวอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับช่วงนี
3: ้พักกันสักครู่ครับ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สองรูปนะครับพระมหากาญจนพลปุญญาทิชโยปรีณธรรม6ประโยคนะครับพระมหานัทธวุฒิรัมมชโยปรีณธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: แล้วก็บวชอุทิศชีวิตทั้งสองรูปเลยด้วยนะคะเบรกที่แล้วเราได้พูดคุยถึงเรื่องการเรียนแล้วก็การฝึกท่องนะคะไวยากรณ์นะคะเบรกนี้อยากถามพระอาจารย์จากนั้นเนี่ยก็จะต้องเรียนบาลีศึกษาใช่ไหมคะอยากพระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศของการเรียนบาลีสักนิดหนึ่งจะค่ะเป็นยังไงบ้างยากง่ายขนาดไหนต้องใช้เทคนิควิธีการยังไงบ้างทำให้สอบผ่านจ้ะคะ
2: ครับของหลวงพี่นะครับก็ตอนช่วงเริ่มเรียนจริงจังก็คือช่วงปี2ก็คือประโยค 1-2 ก็เป็นวิชาใหม่ภาษาใหม่เราไม่รู้เรื่องเลยอ
0: ่
2: านแรกๆก็อ่านไม่ค่อยออกครับผมแต่ก็มีอาจารย์คอยสอนคอยอะไรครับแล้วก็ต้องบวกกับความขยันด้วยตอนนั้นหลวงพี่ไม่ได้สอบผ่านรอบแรกแต่ว่าเขามีโอกาสให้รอบซ่อม
1: ครับ
2: พอได้โอกาสรอบซ่อมเราก็ขยันเข้าไปอีกก็เลยสอบผ่าน 1-2
0: ค่ะ
2: พอประโยค 3 ตอนนั้นเป็นช่วงโควิด
0: โอ้
2: ครับผมแล้วก็ของหลวงพี่เนี่ยสอบไม่ผ่านรอบแรกเหมือนเดิม
0: ครับ
2: แต่ว่ารอบซ่อมเนี่ยเขายืดเวลาไปนานมากพอสอบผ่านปร.3 ปุ๊บปร.4เลยมีเวลาเรียนแป๊บเดียวประมาณ 2-3 เดือนประมาณน
1: ี้ก็เลยสอบผ่านมั้ยฮะ
2: สอบผ่านครับ
1: โอ้สาธุ
2: แต่ว่าก็สอบผ่านรอบซ่อมเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ผมครับ
2: ครับ
1: ค่ะขอให้ซ่อมถึงประโยคที่เท่าไหร่ครับ
2: ประโยค5ครับ
1: ประโยค5 6นี่หมดสิทธิ์แล้วใช่มั้ยครับ
2: หมดสิทธิ์แล้วครับ
1: หมดสิทธิ
2: ์รอบเดียวไป
1: ถ้าคือป.6นี่ก็คือถ้าไม่ผ่านก็ตกเลย
2: ครับผม
0: เทคนิควิธีการล่ะคะทำให้เราสอบผ่านได้ค่ะมีเทคนิคส่วนตัวยังไงบ้างเจ้าคะให้ได้แบ่งปัน
2: ก็ขยันครับขยันเพราะว่าพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงพี่เนียนเขาก็บอกว่าบาลีเนี่ยไม่ได้แพ้คนเก่งแต่แพ้คนขยันก็เลยเอาความขยันเข้าสู้ครับ
1: ก็คือต้องชำนาญในการที่จะฝึกทำแบบฝึกหัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าตรงก็คือตรงเลย
2: ถ้าตรงก็ตรงแต่ถ้าไม่ตรงก็มีครับแต่ถ้าเกิดเราแบบเราเชี่ยวชาญเราตั้งใจเรียนเรามีความรู้มากพอถึงแม้ว่าตรงนั้นเราอาจจะไม่เคยอ่านเราก็สามารถทำได้
0: และเวลาที่เราต้องสอบซ่อมอย่างนี้ค่ะท้อแท้ไหมคะหมดกำลังใจหรือว่ามันสร้างแรงฮึดให้เราแบบว่าต้องติวออกไปติวข้างนอกไหมหรือปรึกษาพระพี่เลี้ยงหรือผู้ที่สอบผ่านเนี่ยเจ้าค่ะ
2: ก็สอบซ่อมสำหรับหลวงพี่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มแรงขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าสอบซ่อมเนี่ยเราก็แค่สอบแค่วิชาที่เราไม่ผ่านเขา
1: ถือว่ามีโอกาสที่จะผ่านเยอะ
2: ใช่ครับต้องทุ่มเต็มที่เลยเพราะว่ามันก็ถ้าเราขยันมันก็ผ่านไปเลยครับปีเดียวก็เลยทุ่ม
1: มันดีกว่าที่เราถ้าสอบไม่ผ่านเลยก็ต้องไปเริ่มใหม่ทุกวิชาใช่นี่ยังบางวิชา
2: ใช่ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับในการเรียนพระบาลีของพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับกว่าจะผ่านไปได้แต่ละประโยค
3: ของผมของหลวงพี่ก็ช่วงปีที่เรียนปีแรกคือปี2ปี2ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไปก่อนแล้ว1ประโยคพอมาปี2หลังจากที่ผ่านไปละหนึ่งประโยคใช่ไหมครับก็เลยตั้งใจใหม่เอาใหม่ก็ผ่านแล้วพอมาช่วงปีที่3คือเรียนพร.3
1: ครับ
3: ก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นน่าจะสอบซ่อมเหมือนกันครับอยู่ห้องเดียวกัน
1: ครับ
3: ก็เลยใช้เวลานานอยู่โอเคก็ผ่านมาได้ด้วยดีพอประโยค4ประโยค4นี่น่าจะตกไปก่อนเลยไปปีนึงพอปี2ก็ผ่านอาจารย์ประโยค4ท่านสอนดีมากครับท่านบอกว่าแนะนำเทคนิคตอนประโยค4นี่เป็นวิชาใหม่คือวิชากลับก็เลยยังงงๆอยู่ปีแรก
0: ครับ
3: ปี2ก็เลยผ่านมาได้คร
1: ับบอกว่าเวลาสอบได้1 2เนี่ยไปเขาสอบเหมือนข้อสอบชุดเดียวกันเหร
3: ออ๋อ
1: ต้องสอบทีละประโยคมั้ยฮะประโยค1ก่อนแล้วประโยค2
3: ประโยค1 2นี่เป็นประโยค

0: พี่เขารวบ
1: รวบ
0: ด้วยกันครับผม
1: สอบครั้งเดียว
0: ใช่ครับผมมันเป็นวิชาแปลกับวิชาไวยากรณ
1: ์อ๋อก็ได้ทั้งสองประโยคเลย
0: ใช่ครับผม
2: แล้วเมื่อสักครู่เห็นพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์มีการแนะนำเทคนิควิธีการยังไงบ้างเจ้าคะ
0: อ๋อท่านว่าถ้าเป็นของวิชาแปลให้เราแปลไปเยอะเพราะว่าท่านจะพูดทำนองว่าในหนังสือเนี่ยไม่เกินตรงนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี
2: ้
0: แต่ว่าพอจริงพอเราไปบ่อยมันก็ชำนาญมันก็รู้สึกว่าเอ้ยจากที่ว่าตอนแรกมันไปครั้งแรกนี่คือยากมากพอไปครั้งที่สองก็โอ้ย
1: ชักเริ่มมีทางรู้ทาง
0: เริ่มมีเค้าโครงและเริ่มจำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นส่วนวิชากับนี่มันคล้ายกับการเรียนสัมพันธ์ก็คือสัมพันธ์คือการจำว่านี่คือประธานเอาวางไว้ตรงนี้อะไรประมาณนี้ผมคล้ายกันนะผม
1: ครับ
0: ครับผมถ้าผมเล่าข้ามถ้าประโยค3นี้อันนี้วิชาสัมพันธ์ก็จะให้ท่องสัมพันธ์ก่อนตอนนั้นผมท่องได้แค่7วิหัสแรก
2: ก็
0: คือเป็นวิชาประธานอะไรเงี้ยก็ใช้อันนั้นควบไป
1: ก็ได้เลย
0: ใช่ผมก็ใช้หลักการที่ว่าแบบพออันนี้มันคือเราเจอบ่อยก็เลยถ้าบอกว่าเทคนิคก็คือต้องหมั่นแปลต่อเนื่องครับเหมือนที่เขาบอกพี่ร่วมหนึ่งบอกว่าต้องขยันใช่ก็คือต้องแปลบ่อยมันจะได้คุ้นเคยครับผม
1: ครับพูดถึงความสำเร็จบ้างได้ประโยค3ก็จะได้รับพัดตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: โอ้ตอนนั้นน่าจะ
1: 15-16
0: ไหมใช่ผมว่า15-16ครับ
1: ก็ยังเรียกว่าเป็นวัยรุ่นในขณะที่ไปรับพัดเป็นไงบ้างครับเรื่องปิติยังไงบ้าง
0: ตอนก่อนไปก็มีน้องเนนมาส่งกับฟื้อเพราะว่าก่อนนั้นน่ะเคยไปส่งพี่เนนไปยืนส่งพี่เนนแล้วก็เห็นพี่เนนออกประเทศจังเลยถือพาร์ทเนี่ยแล้วพอมาถึงปีเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าปีที่แล้วเป็นคนส่งปีนี้มาเป็นคนรับเองนะกับฟื้อมาผมตื่นเต้นมากครับ
1: ครับของพระอาจารย์เป็นไงฮะช่วงที่รับปลอยโยก3แล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงก็คือตอนประโยค6ก็ได้รับด้วย
3: ใช่ครับผมก็คือตอนเหมือนกันเลยครับตอนเด็กเราก็มีโอกาสไปส่งพี่เนรแล้วก็ต้อนรับกลับด้วยก็คือพอช่วงเวลาแล้วครับเหมือนเขายกระดับให้เราเป็นคนสำคัญครับผมเวลาไปทำอะไรเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีตอนไปรับพัดกลับมาเสร็จปุ๊บขากลับเขาก็ต้อนรับอย่างดีวันนั้นฝนตกครับน้องเนรก็ถือร่มวิ่งมาเลยมารับจากรถเลยครับก
2: ็
3: รู้สึกว่าโอ้ดีใจแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆด้วยอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ครับแล้วตอนประโยค6แล้วครับเห็นว่าต้องเข้าไปรับในพระบรมมหาราชวังด้วย
3: ครับก็
1: รับกันในหลวงไหมฮะ
3: ใช่ครับรับจากมือท่านเลยครับ
1: ครับ
3: ก็รู้สึกตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะเราก็ไม่เคยเห็นท่านครับผม
1: ครับ
3: พอเขาได้ไปรับมือท่านก็รู้สึกดีใจครับพอได้รับมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติประวัติชีวิตเป็นอะไรครับแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจให้กับโยมพ่อโยมแม่ด้วย
2: นี่เลยค่ะจะถามพอดีแล้วโยมพ่อโยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะเราจบแล้วก็รับพัดกับพระเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
3: ท่านก็ดีใจครับท่านก็บอกว่าโอ้อนุโมทนานะเจ้าค้าอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็อยากให้ขยันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เอาให้ได้ถึงประโยค9อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ประโยค9ต้องให้โยมพ่อโยมแม่ไปรับที่พระบรมมหาราชวังด้วยประโยค6ไม่ได้ไปใช่มั้ย
3: ครับผมเพราะบ้านอยู่เชียงใหม่ครับมันไกลกันมาก
1: แต่ประโยค9ต้องไปต้องบอกว่าครั้งสำคัญทีนี้ตอนช่วงที่มุทิตาครับพระอาจารย์ทั้งสองรูปเลยนะครับเราจะมีวิธีมุทิตากันที่วัดพระธรรมกายใช่ไหมครับแล้วก็มีที่หนองแก้วด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่า
3: ที่หมู่กุฏิใช่ไหม
1: หมู่กุฏิ
3: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการมุทิตาสักการะ
3: ก็รู้สึกดีใจครับที่มีคนมายินดีกับเรายินดีในความสำเร็จของเราครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราไปขยันศึกษาพระบาลีต่อไปเรื่อย

0: พระบาลีเนี่ยก็เป็นรากเป็นเง่าของศาสนานะครับเนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เป็นภาษาที่เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
1: ครับ
0: ก็เลยดีใจที่แบบคุณโยมมีความสำคัญแล้วก็มามุทิตากันครับผม
2: ค่ะพระมหาณัฐวุฒิคะมีอะไรอยากจะกล่าวกับญาติโยมในวันที่ได้มามุทิตาพระอาจารย์ในวันงานบ้างเจ้าคะเชิญเจ้าคะ
3: บอกว่าเป็นแบบว่ามีได้รับกำลังใจจากทั้งน้องเนนทั้งญาติโยมที่ว่าเราก็นึกถึงตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ก็โอ้ก็ยากอยู
2: ่
3: พอผ่านก็ปลื้มเลยดีใจว่าจะผ่านมาได้แต่ละประโยคนี้มันก็มาจากความพยายามของตัวเราเองครับผม
1: ครับ
3: พอเห็นมีคนแบบเห็นในความพยายามของเราแล้วก็อุ้ยปลื้มมากเพราะว่าโยมก็คอยแบบสาธุการอะไรเงี้ยผม
1: ครับ
3: รู้สึกว่าพอผ่านปุ๊บก็มีกำลังใจเรียนประโยชน์ต่อไปอีกว่าจะขึ้นไปสูงให้มันจบไปไวครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆที่ญาติโยมมากันเยอะๆถูกต้องไหมคะ
3: ใช่คร
2: ับวันมุทิตาม
3: ันเป็นกำลังใจให้กันเราเห็นว่ามีคนมาคอยสาธุการว่าเนี่ยเราทำถูกแล้วเราทำดีแล้วอะไรเงี้ย
2: คร
1: ับพอถึงวันประวัติศาสตร์บ้างในช่วงที่ได้รับอนุมัติให้ได้บวชอุทิศชีวิตอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงว่าการได้บวชอุทิศชีวิตนี่มีความสำคัญอย่างไรทำไมสามเณรที่มีความตั้งใจเข้ามาบวชตั้งแต่เยาว์วัยจะได้นึกถึงวันนี้ที่ได้รับเรียกว่าฉันทานุมัติจากหมู่คณะใช่ไหมครับจะมีการคัดเลือกแล้วก็ได้บวชมีเกณฑ์มีกฎอะไรบ้างเนี่ยครับแล้วก็ความปลื้มปิติแล้วในช่วงที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับพระอาจารย
0: ์ครับก็ของหลวงพี่ทันทีที่ได้รับรู้ว่าทางพระอาจารย์พระเลี้ยงท่านอนุมัตินะครับว่าให้เราได้รับการอุปสมบทในชีวิตครับก็ดีใจครับส่วนเกณฑ์การประเมินก็มาจากความประพฤติของเราครับแล้วก็การเรียนต้องผ่านอย่างน้อยประโยคปร.3
2: ครับ
0: ผมเพื่อแล้วก็ต้องท่องปฏิโมกข์ให้ได้ในระดับหนึ่งด้วยครับผมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับความประพฤติความขยันอะไรของเรานี่ครับ
2: ค่ะ
0: พอรู้ว่าได้บวชวิชิตก็ไปบอกติดต่อยมพ่อยมแม่เลย
2: นี่
0: ครับผมก็บอกให้ท่าน
2: ไงบ้างคะ
0: ท่านก็ดีใจครับท่านก็ปลื้มใจเพราะว่าท่านก็รอคอยการบวชเป็นพระภิกษุของเรา
2: ท่านพูดกับพระอาจารย์ยังไงบ้างคะวันนั้น
0: ท่านก็บอกว่าโอ้ท่านได้รับข่าวท่านก็ดีใจท่านปลื้มมากครับผมครับก็ท่านก็ดีใจมากครับแต่ว่าจำไม่ได้ว่าท่านพูดว่าอะไรแต่ว่าท่านดีใจมากครับผม
1: แต่เห็นว่าวันบวชท่านจะให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ท่านให้สัมภาษณ์ว่าไงบ้างครับ
0: อ๋อท่านก็พูดว่าเท่าที่จำได้นะท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนท่านเคยมาบวชที่วัดใหญ่ใช่ครับท่านเคยมาบวชตอนปี42เข้าวัดปุ๊บก็บวชเลยแล้วก็พอได้บวชปุ๊บก็ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับว่าได้รู้ว่าการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นี่มันเป็นบาปแล้วก็ทำให้ตกนรกนะครับ
2: คร
0: ับท่านก็พอรู้อย่างนั้นท่านก็เลิกแต่ก็ยังไม่สนิทมาก
1: ไม่ขาด
0: ครับก็อาจจะมีแบบแวบๆนิดๆหน่อยๆครับผมแต่พอรู้ว่าผมใกล้จะเกิดนะครับท่านก็เหมือนได้ยินโอวาทของหลวงพ่อรัตตะครับว่าถ้าอยากจะให้ลูกดีเนี่ยพ่อแม่ต้องดีก่
2: อ
0: นนั่นเลยเลิกเลยอะไรคร
2: ับ เลิกเด็ดขาดเลยไม่กลับไปดื่มโอ้โหนะอนุโมทนาอย่างนี
1: ้การมาเกิดของพระอาจารย์เองเนี่ยก็ทำให
0: ้
1: โยมพ่อท่านได้ตัดใจอย่างเด็ดขาดเลย
0: ครับผม
1: สาธุนี่คือความรักของพ
2: ่
1: อ
2: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ของแม่
2: คุณแม่ค่ะ
1: ครับ
2: พระมหาณัฐวุฒินะคะ
1: ในการที
2: ่อุทิศชีวิต
1: ได้บวชอุทิศชีวิตทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับ
3: โยมแม่จะพูดเสมอว่าพอเราเลือกที่เส้นทางนี้แล้วแล้วก็เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าแม่อยู่ทางโลกนี่เจอมาหลายอย่างแล้วมันไม่ใช่มันแบบว่าโลกมันมีสิ่งที่แบบแย่หรืออะไรเงี้ยท่านแบบทางเนี้ยแม่คิดว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าแม่เจอมาหมดแล้วอะไรเงี้ยท่านก็เลยว่าเนี่ยแม่เลือกสิ่งทางที่ดีที่สุดให้แล้วอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับประเสริฐเลย
3: ใช่ครับผมท่านก็ปลื้มมากแบบโหท่านปลื้มแบบดีใจมากพอ
1: มาทั้งจังหวัดเลยไหมครับชลบุรีท่านก็บอกว่าญาติที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็มา
2: ค่ะวันบวช
3: ท่านบอกว่าเป็นญาติที่ไม่คิดว่าจะมาผมเป็นป้า
1: ครับ
3: ป้าก็บอกว่าอยู่ห่างๆแบบไม่ค่อยมาแต่พอวันนั้นก็เจอป้ามาด้วยครับผม
1: ซึ่งท่านปลื้มไปด้วย
2: ท่านรู้ว่าบุญใหญ่มากนะคะบวชอุทิศชีวิต
1: เตรียมตัวนานไหมครับอาจารย์ต้องมีการขั้นตอนอะไรบ้างพอได้ทันทีได้อนุมัติให้บวชแล้วต้องเตรียมตัวยังไงครับ
0: อ๋อพอได้รับอนุมัติได้บวชแล้วท่านอาจารย์พระพิเดียงท่านก็จะสอนบทฝึกความเป็นพระก่อนครับ

0: แล้วก็ส่งไปปฏิบัติธรรมที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอไปปฏิบัติธรรมอาสมพุทธบุตรแก้วเราก็ได้เจอพระติวเตอร์เจอพระอาจารย์ครับท่านก็คอยแนะนำวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องช่วงนั้นก็ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวครับก่อนบวชเช้าสายบ่ายค่ำนะครับอาจารย์ท่านก็พาปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนวิธีการนั่งที่ถูกต้องเวลาเรานั่งฟุ้งหรือนั่งอะไรเราก็ไปบอกท่านท่านก็จะแนะนำวิธีให้ได
1: ้
2: คร
1: ับ นั่งได้ยาวนานกี่ชั่วโมงเจ้าค่ะ
2: ทั้งวัน
0: ของ
1: เตรียมอุทิศชีวิตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: อ๋อก็จริงมันก็เช้าสายไปค่ำก็เข้าให้ตลอดแล้วก็ถ้ารอบนึงก็อาจจะลุกสักรอบสองรอบนี่ครับมายืดเส้นยืดสายแล้วเข้าไปนั่งต่อครับ
2: ก็ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำเลย
1: ท
2: ั
1: ้งวันเลยนะคะเข้มข้นมากๆกับการปฏิบัติธรรม
2: ใช้ยาปุญญาชะปุญญาทิชโยแปลว่าอะไรครับอาจารย
0: ์แปลว่าผู้มีชัยชนะอันเป็นเบื้องต้นแห่งบุญครับผม
2: ครับ
1: ค่ะพระอาจารย์ณทูตล่ะคะฉายาของพระอาจารย์แปลว่าอะไรคะ
2: ธรรมชโย
3: ธรรมชโยต้องเล่าก่อนว่าเป็นนามสกุลของผมเองครับผมมีผมมีนามสกุลว่าโตรำใช่ไหมผมเขาก็เลยเอาฉายาที่เป็นแบบเป็นนามสกุลเนี่ยธรรมะมีธรรมะนี่แปลว่าผู้มีชัยชนะอันน่ายินดีครับผมแล้วก็พ้องกับสกุลด้วยพอดีครับผม
2: ครับแล้ววันบวชนี่ปลื้มปิติทั้งญาติโยมที่มาและตัวพระอาจารย์เองนะครับมีความรู้สึกยังไงในทันทีที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็ได้เปล่งวาจาว่าได้เป็นพระ
1: เพราะว่าเป็นสามเณรก็ตั้งหลายปีถูกไหมเจ้าค่ะ
2: ครับ
1: วันนั้นต้องเปลี่ยนเป็นพระอย่างนี้เจ้าค่ะความรู้สึกของพระอาจารย์ค่ะ
0: ครับของหลวงพี่นะครับคือตั้งแต่เช้าตอนเช้าพระอาจารย์ท่านก็ให้ไปพบญาติโยมก่อนพอเจอโยมพ่อโยมแม่ท่านก็ยิ้มตลอดท่านมีความสุขมากครับวันนั้นเหมือนท่านก็บอกว่าในวันนี้แหละโยมพ่อโยมแม่รอคอยมานานแล้วเหมือนเป็นวันเป็นความสำเร็จหนึ่งของชีวิตของโยมพ่อโยมแม่เลยว่าที่ส่งเราได
1: ้
0: เข้าสู่เพศสมณะได้เป็นพระภิกษุนะครับท่านก็ปลื้มยิ้มทั้งวันเลยครับพอได้ถึงเวลาบวชเข้าอุปสมบทก็ทำตามโอวาทของครูไม่ใหญ่ก็คืออย่าเอาใจไปไว้นอกตัวเราก็พยายามเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดครับผม
2: ครับ
0: ทั้งตลอดการอุปสมบทเลยครับก็นั่งคุกเข่าก่าวคำอุปสมบทจนจบจนสำเร็จเป็นพระภิกษุก็ไม่ให้ใจหลุดออกไปไหนเลยครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อยู่ในกลางตลอด
0: ครับผม
1: พระอาจารย์ณทูตล่ะคะวันบวช
3: วันบวชก็ช่วงเช้าก็ไปเจอญาติโยมครับก็ให้เกียรติเล็กเกียรติน้อยที่เราได้เรียนรู้กับที่วัดก็สอนเรื่องทานบ้างอะไรครับให้ท่านบอกท่านก็ปลื้มแล้วบอกเดี๋ยววันหลังจะแวะมาหาที่นี่ครับผมจากที่ปกติไม่เคยมาวัดเลยอะไรอย่างนี้ผมท่านก็มาแล้วพอผ่านจากช่วงเช้าไปก็เป็นช่วงที่จะต้องไปบวชนะผมปกติเวลาบวชเนี่ยใช้เวลานั่งคุกเข่านานประมาณนึงใช่ไหมผมก็นั่งหลับตาก็ก่อนหน้านี้ได้รับโอวาทว่าให้เอาใจไว้ตรงกลางครับผมอย่าส่งใจไปที่อื่นผมก็เลยพยายามนั่งหลับตาแล้วก็พยายามสวดด้วยความที่ตื่นเต้นด้วยนิดนึงก็เลยหลับตาแต่ว่าหน้าแปลกครับพอนั่งหลับตาใช่ไหมทำให้รู้สึกว่าขาถ้านั่งนานจะเจ็บใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ไม่เจ็บเลยครับ
2: ไม่เจ็บเลย
3: แล้วผมรู้สึกว่าผ่านไปไวมากแล้วก็สวดแล้วก็โอ้โหปลื้มปิติแบบรู้สึกว่าสบายร่างกายสบายผม
2: มีชุดที่เท่าไหร่ครับอยู่ชุดเดียวกันหรือไม่ฮะ
3: ใช่
0: อยู่คนละ
3: อยู่คนละชุดครับ
2: ของพระอาจารย์ชุดก่อน
3: ชุดแรก
0: ครับชุดก่อนชุดนี้ครับ
2: อ๋อ
3: ครับผมเป็นชุดที่สองครับ
2: ชุดที่สองของหลวงพระอาจารย์รุ่นชุดแรกเลยใช่ไหม
0: ครับต่อจากหลวงพี่อุบาสกชุดแรกครับ
2: อ๋อชุดแรกเลย
1: ค่ะ
2: แล้วก็พอมีโอกาสในการมุทิตาเป็นยังไงบ้างครับญาติโยมมามุทิตาแล้วใช่ไหมครับในวันที่บวชเสร็จ
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงญาติโยมที่สนับสนุนในการบวชนะครับเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาครับเผื่อว่าแต่ละท่านอาจจะไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้ยินจากปากพระอาจารย์เองวันนั้นอาจจะแบบโอ้คนเข้ามากันเยอะอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่
1: ถ
2: ึ
1: งพระอาจารย์ค่ะ
2: ครับ
0: ก็หลวงพี่ก็อยากจะขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณชมทุกท่านคือทุกท่านนี่คือตั้งแต่สนับสนุนตั้งแต่ตอนเป็นเนรเลยเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยธรรมหรือการมุทิตาต่างๆล้วนเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญในการมาบวชอุทิศชีวิตของตัวหลวงพี่นะครับผมแล้วก็หลายๆคนด้วยครับผมเวลามีญาติโยมมาอะไรครับเราก็เห็นท่านมาถวายปัจจัยมาศรัทธาในตัวเราเราก็จะยิ่งมีกำลังใจในการไปประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตัวเองแล้วก็ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไป
1: สำคัญมากๆนะเจ้าค่ะ
0: ครับผม
1: พระอาจารย์ณทูตค่ะมีอะไรเสริมตรงนี
3: ้ก็คุณโยมบางท่านดูแลพวกผมตั้งแต่ยังเป็นแบบเป็นเนียนน้อยตัวน้อยบางทีก็ดีนชื่อท่านมานานแล้วแล้วก็ตั้งแต่แบบว่ายืนอยู่มองไม่เห็นท่านอะไรจนแบบโตนโตมาบวชอะไรเงี้ยผมก็ปลื้มต้องบอกว่าถ้าขาดญาติโยมไปก็อย่างที่ว่าถ้าโยมไม่ถวายพระทหารใช่ไหมผมก็จะทำให้แบบไม่มีพระภิกษุสามเณรในปัจจุบันอะไรเงี้ยผมสำคัญนะผมถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์แต่ว่ามีกำลังใจส่งมาก็ดีผมแค่รอยิ้มก็โอเคแล้วครับมาร่วมมาอนุโมทนากันนะผม
1: ค่ะ
2: พระอาจารย์ครับตั้งแต่มาบวชตั้งแต่เยาว์วัยครับเป็นสามเณรจนถึงปัจจุบันได้บวชเป็นพระภิกษุนะครับบวชอุทิศชีวิตด้วยนะครับความสุขที่เกิดขึ้นถือว่าเราได้เป็นผู้ได้โอกาสอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ได้สอนในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงว่าความโชคดีตรงนี้มีความสุขอย่างไรนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเยาวชนหรือว่าชายแมนๆที่จะมาบวชนะครับในบวรพระพุทธศาสนาครับ
0: ครับก็ของหลวงพี่คิดว่าการที่เราได้มาบวชตั้งแต่เยาว์วัยนะครับก็คือลดภาระของโยมพ่อโยมแม
1: ่
0: นะครับผมแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบพระชีวิตแบบสามเณรนะครับมันก็เรียบง่ายมันไม่มีอะไรแต่ว่าพอได้นั่งปฏิบัติธรรมได้ขัดเกลาตัวเองเราจะพบว่ามันมีความสุขภายในมีความสุขที่มากกว่าการไปร้องรำทำเพลงไปดูอะไรต่างๆอย่างนี้ครับผม
1: ค่ะพระอาจารย์ณทูตล่ะคะคืออาจจะไม่ถึงบวชอุทิศชีวิตก็ได้สำหรับน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่แล้วก็ยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงการปิดภาคเรียนฤดูร้อนอะไรก็ตามทุกๆภาคเรียนเนี่ยการมาบวชเป็นสามเณรเนี่ยให้อะไรกับชีวิตของน้องๆเยาวชนบ้างคะเผื่อโยมพ่อโยมแม่ดูอยู่และตัวน้องๆจะได้นำหลวงพี่มาเป็นไอดอลค่ะ
3: ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะเรื่องความปลอดภัยนี่คืออันดับหนึ่งแน่นอน
1: ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเราดูตามข่าวนี่โหไม่เว้นแต่ละวันที่ว่าจะมีการเกิดเหตุรถชนหรืออะไรว่าแบบหลายอย่างครับผมเยาวชนอาจจะเกิดจากเยาวชนที่อยู่ในวัยประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะ
3: แล้วก็พอมาอยู่วัดเขาก็จะสอนแบบงานตามคือสอนลูกนั่นกลับไหว้สอนแบบว่าพ่อแม่มีว่าคุณอะไรเงี้ยผมให้เห็นในคุณค่าของตัวเองพ่อแม่แบบกว่าจะเลี้ยงลำตัวมาขนาดเนี้ยอะไรเงี้ยผมแล้วก็พอเราได้มาบวชแล้วก็ได้ตอบแทนท่านนะผมถามว่าตอบแทนท่านยังไงก็ท่านตื้มท
1: ่
3: านได้บุญจากการที่แบบลูกเรียนบวชแล้วตั้งใจดีครับผมพอบวชไปได้ระยะนึงก็ท่านไม่ต้องกังวลว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกจะออกไปมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออะไรแบบตามเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเพราะว่าพอมาอยู่วัดก็จะมีเพื่อนหรือพี่เป็นกัลยาณมิตรด้วยแล้วก็มีพระอาจารย์พี่เลี้ยงดีคอยแนะนำเจอสิ่งดีๆให้เราครับผม
1: คือปลอดกังวลแน่นอน
3: ใช่
1: ยังพ่อยังแม่
3: ปลอดกังวลแน่นอนครับผม
1: ค่ะ
3: อาจจะบางคนอาจจะสงสัยอาจจะกลัวว่ามาอยู่แล้วอาจจะห่างที่ห่างถิ่นก็นิดนึงเพราะเป็นช่วงแรกๆที่แบบว่าหลายๆเรามาจากหลายๆที่ครับผม
1: คร
3: ับผมก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าพออยู่ไปนานแล้วก็จะแบบเริ่มชินเริ่มสนุกกับเพื่อนเพราะว่าเขาจะพากันไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยทำอะไรเหมือนกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พออยู่ไปก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรเงี้ยผม
1: เจอแต่เพื่อนที่ดีๆเก
3: ่
1: งและดี
2: ชุดเดียวกัน
1: ค่ะ
2: เป็นบ้านเดียวกันนะครับ
3: พออยู่ไปด้วยกันนานก็จะแบบว่าเริ่มกลมเกลียว
2: กลมเกลียว
1: ครับพี่เลี้ยงใจดีไหมเจ้าคะ
3: ก็ใจดีครับผมแต่ว่าอย่างที่ว่าพออาจจะเรามากันต่างที่ใช่ไหมอาจจะมีดื้อบ้างก็อาจจะโดนทำโทษแต่ก็ก็เป็นปกติแล้ว
2: ก็เป็นปกติ
3: ครับผม
2: ครับในช่วงนี้ก็อยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจสามเณรนะครับที่เข้ามาในเส้นทางนี้นะครับอยากให้พระอาจารย์ได้เรียกว่าให้กำลังใจแล้วให้ความปลอดภัยหรือว่าคอนเฟิร์มนะครับว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางอันประเสริฐแล้วแล้วก็การเตรียมตัวในการที่จะได้เข้ามาบวชอุทิศชีวิตอย่างพระอาจารย์ทั้งสองรูปเนี่ยเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องสำเนียงชุดต่อไปที่จะเข้ามาบวชอุทิศชีวิตในรุ่นต่อๆไปด้วยครับ
0: ครับก็ของพี่นะครับก็คือเส้นทางแห่งการเป็นสำเนียงเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็พอเราได้เข้ามาเป็นสำเนียงเราก็ได้ศึกษาคำสอนได้ศึกษาธรรมะอย่างนี้ครับเราก็จะค่อยๆซึมซับธรรมะเข้าไปอยู่ในใจครับได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตอะไรต่างๆอีกมากมายครับผมเราจะได้รู้ว่าเส้นทางนี้มันปลอดภัยและการที่ได้มาเป็นสามเณรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมาอย่างยาวนานครับอธิษฐานกันมาหลายภพหลายชาตินะครับผมพอได้มาเป็นสามเณรธรรมกายแล้วครับมันก็อาจจะมีท้อบ้างอาจจะมี คิดถึงบ้านบ้างแต่ว่าก็อยากให้อดทนแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันไปจนถึงกฎด้วยชีวิตแล้วเราก็จะรู้ว่าการบวชในเพศสมณะนี้มีคุณค่าแล้วก็จะทำให้เราปลื้มยมพ่อยมแม่ก็จะปลื้มในตัวเราด้วยครับผม
1: สาธุค่ะ
2: อาจารย์นัทวุฒิครับ
3: ก็พอสำหรับน้องเนนที่กำลังบวชอยู่ใช่ไหมครับผมคิดว่าช่วงปีแรกก็จะเจออุปสรรคประมาณนึงก็เลยอยากจะบอกว่าช่วงปีแรกอ่ะเราเพิ่งบวชอุปสรรคก็จะเยอะหน่อยพอเราผ่านไปเราจะเข้าใจมากขึ้นครับผมตอนผมเป็นน้องเนรผมก็เคยว่าพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ว่าทำไมท่านถึงดุจังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมผ่านมาก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อความจริงน่ะท่านก็มีเหตุผลก็คือแบบว่าท่านอยากให้เราไปในทางที่ถูกต้องแต่บางทีเราก็อาจจะเดินแบบเดินเขวอะไรเงี้ยผมก็เลยท่านก็จะแบบพยายามทำให้เข้าเส้นทางอะไรอย่างนี้แล้วก็พออยู่ไปประมาณนึงก็จะรู้สึกว่าอยากออกไปอยู่ข้างนอกข้างนอกมันดูมีอะไรก็อยากจะบอกว่าข้างนอกมันก็มีอะไรมีอุปสรรคที่เอาเรื่องอยู่อะไรอย่างนี้คิดว่าตัวนี้ดีสุดแล้วเป็นกำลังใจให้น้องๆครับผม
1: ค
3: ิดว่าเราอยู่ตรงนี้เราได้บุญทุกวันแต่พอเราออกไปแล้วอ่ะเราไม่รู้จะทำบุญจากที่ไหนใช่ไหมครับผมแล้วก็บุญต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้รู้จักบุญใช่ไหมครับผมอยู่บวชอยู่ทุกวันทุกวันตื่นเช้ามาได้ทำวัดเช้าได้รับบุญเงี้ยแล้วก็ได้บุญแบบโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแต่พอเราไปอยู่ข้างนอกอ่ะเราอาจจะไม่รู้จักคำว่าบุญด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผม
1: พระอาจารย์ยืนยันนะคะ
3: ยืนยันครับผม
2: ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรียกว่าความในใจของพระพี่ชายที่ได้เดินเส้นทางนี้เส้นทางอันประเสริฐนะครับมาจนถึงจุดปลายทางนะครับที่จะมุ่งหน้าต่อไปนะครับเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคมีโอกาสคงจะได้มาสัมภาษณ์พระอาจารย์ทั้งสองรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่ได้รับความสำเร็จในเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคนะครับวันนี้รายการของเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งคุณธรรม
1: กำลังใจ
2: กำลังใจที่พระอาจารย์นะครับมอบให้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือเยาวชนนะครับจะได้เดินตามรอยพระอาจารย์เนี่ยนะครับเข้ามาบวชแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีคุณค่านี้นะครับในการดำเนินต่อไปนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพระมหากาญจนพลปุญญาธิชโยเปรียญธรรม6ประโยคนะครับพระมหานัทวุฒิรัมมชโยเปรียญธรรม5ประโยคกราบขอบคุณครับ
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพรครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรด

นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณ

ท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายหรือทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพ

อับองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากใจหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราประกันจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งท
ที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้โลกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยจังหวัดปทุมธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยนางปิยพรโชคเหรียญสุขชัยประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์จันทะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและคณะร่วมสำรวจพื้นที่วางผังจุดให้บริการวางแผนเส้นทางเข้าออกของนักเรียนระบบลงทะเบียนจุดตรวจคัดกรองสายตาจุดพักคอยและการอำนวยความสะดวกในทุกด้านเพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จากทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีกำหนดเข้ารับการคัดกรองสายตาระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมรวมทั้งสิ้น 2,063 คนในโอกาสนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนางสาวสุภาพรวรรณเมธีปลัดอำเภอคลองหลวงได้เข้าร่วมหารือและประสานการดำเนินงานในส่วนของฝ่ายปกครองในนามจังหวัดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการรักษาความเรียบร้อยการบริหารจัดการพื้นที่และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในครั้งนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้นายองอาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีในฐานะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการมูลนิธิธรรมกายเข้าร่วมหารือและวางแผนเตรียมความพร้อมโดยวัดพระธรรมกายให้ความอนุเคราะห์อาคารปลูกศรัทธา1และอาคารปลูกศรัทธา2เป็นสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานสดทัศนูปกรณ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการภายหลังการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมแล้วคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อกราบขอบพระคุณที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนการดำเนินโครงการอันสะท้อนถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคสาธารณสุขเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีฝ่ายปกครองคณะสงฆ์และภาคประชาสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแว่นสายตาและการรักษาที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า50ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนไ
ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมหมายบำรุงและกัลยาณมิตรจตุพงศ์ขายของเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกันส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้า

ไฟเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนสิงหาคมมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรและกัลยาณมิตรจิดาภาชัยธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ารวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิ์วงศ์และกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรก่อนพระสอนนาราชจรูนทรัพย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติและในการนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบูรณ์ของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนาพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbetherworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ย้อนไปในอดีตกาลในยุคสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยพระราชสมบัติปกครองแคว้นพาราณสีอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นได้บังเกิดเป็นช่างสลักหินในเวลานั้นช่างสลักหินผู้นี้ได้เติบโตเจริญวัยเป็นหนุ่มศึกษาวิชาศิลปะจนสำเร็จแล้ว
1: เอาละเราแกะสลักหินก้อนเนี้ยเสร็จทันเวลาจนได้แหมงานเนี้ยยากเอาการเล่นเอาเหนื่อยเลยแฮะ
2: โอ้โหนายท่านฝีมือท่านเนี่ยนับวันยิ่งเยี่ยมนะยอดจริง
0: ขับไปยังนิคมแห่งหนึ่งณแคว้นกาสิทธิมีเศรษฐีอยู่ผู้หนึ่งซึ่งมีทรัพย์สินมากมายก่ายกองเขาได้นำทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดฝังไว้ใต้ดินถึง40โกฏิ
3: สมบัติเรามีมากขนาดนี้เก็บไว้กับตัวจะเป็นอันตรายได้ฝังไว้ใต้ดินดีกว่าปลอดภัยไม่ต้องกลัวโจร
4: ดีเหมือนกันท่านพี่ทรัพย์สมบัติของเรามันเยอะซะจนไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ยเอาไว้ที่บ้านก็ล่อตาล่อใจโจรเปล่า
0: อยู่มาวันหนึ่งเรื่องเศร้าก็บังเกิดเมื่อภรรยาของเศรษฐีได้ดวงตายจากไป
3: โอ้น้องพี่เจ้าไม่น่ารีบมาด่วนตายจากข้าไปเลยเฮ้ยทรัพย์สินเรามีทั้งมากมายแต่คนรักเราอ่ะกลับมาตายจากไปอย่างนี้มันช่างน่าเศร้านัก
0: แต่ด้วยความห่วงใยในทรัพย์สินภรรยาของเศรษฐีเมื่อตายจากไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นหนูกลับมาเฝ้ากองทรัพย์สินที่สามีตนได้ฝังเอาไว้อย่างมากมาย
5: ชาติที่แล้วเรากับสามีฝังทรัพย์สินไว้มากมายอีกไม่นานสามีเราก็คงต้องตายจากแล้วใครจะดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เล่าเรานี่แหละที่จะขอดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เอง
0: หลังจากนั้นอีกไม่นานเศรษฐีก็ตายจากไปเช่นกันโดยที่ไร้ซึ่งทายาทตระกูลนี้จึงขาดผู้สืบตระกูลบ้านของเศรษฐีก็ถูกปล่อยรกร้างกลายเป็นบ้านร้างไปในที่สุดโดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าใต้ผืนบ้านนี้มีกองสมบัติถูกฝังอยู่อย่างมากมายช่างสลักหินเมื่อผ่านมาพบบ้านร้างหลังนี้เข้าก็เกิดถูกชะตาประสงค์จะนำหินที่อยู่ในบ้านร้างนั้นมาทำการแกะสลักเป็นงานศิลปะตามความชอบ
3: บ้านร้างหลังเนี้ยใหญ่โตโอโถงยิ่งนักไม่รู้เป็นบ้านของใครมาก่อนหินต่างๆที่อยู่ในบ้านปล่อยไว้ก็รกร้างซิเปล่าไม่มีประโยชน์เรานำหินจากบ้านร้างหลังเนี้ยมาแกะสลักงานของเราน่าจะดีแฮะ
0: ฝ่ายนางหนูที่เฝ้ากองสมบัติอยู่นั้นเห็นความเคลื่อนไหวของช่างสลักหินอยู่ตลอดด้วยความที่ช่างสลักหินดูเป็นคนมีจิตใจงดงามนางหนูจึงรู้สึกถูกชะตากับช่างสลักหินยิ่งนัก
5: พ่อหนุ่มคนนี้ดูไม่มีพิษไม่มีภัยดีแฮะท่าทางจะเป็นคนดีช่างถูกใจแล้วซะแล้วสิน
0: างหนูนั้นคิดว่าทรัพย์สมบัติมากมายที่ตนเฝ้าอยู่นั้นหากปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะเปล่าประโยชน์เป็นแน่แท้หากนางนำทรัพย์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์น่าจะดีสักกว่า
5: เอจะว่าไปเราจะฟอกทรัพย์พวกนี้ทำไมเอามาทำอะไรก็ไม่ได้สู้หาทางใช้ทรัพย์นี้กับพ่อหนุ่มแกะสลักนั่นยังจะดีสักกว่าเอาหลักเอาตามนี้ดีกว่า
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นนางหนูจึงตัดสินใจที่จะวางแผนการใช้เงินเหล่านี้ร่วมกับช่างสลักหินนางทำการคาบเหรียญกษัตริย์จากกองสมบัติมาหนึ่งเหรียญแล้ววิ่งไปที่ร้านของช่างสลักหิน
3: โอ้อัศจรรย์นักหนูคาบเหรียญกษัตริย์เป็นไปได้อย่างไรเนี่ยแม่หนูเอ๋ยนี่เจ้าคาบเหรียญกษัตริย์มาทำไมหรือ
5: คืออย่างนี้ท่านช่างสลักหินเรานำทรัพย์นี้ก็หวังจะมาแบ่งให้ท่านใช้เพียงแต่ท่านนำทรัพย์นี้ไปแบ่งซื้อเนื้อมาฝากเราที่บ้านร้างบ้างก็พอแล้วแล้วเราจะนำทรัพย์มาให้ท่านได้ซื้อทุกวันนะ
3: โอ้เจ้าหนูเอ๋ยที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองได้สิเราจะไปซื้อเนื้อมาให้เจ้าเจ้าจะได้กินอิ่มน้ำสำราญน่ะส่วนเงินส่วนที่เหลือเราก็ขอรับไว้ตามความปรารถนาของเจ้าก็แล้วกันขอบใจเจ้ามากนะแม่หนูเอ๋ย
0: ช่างสลักหินทำตาม

0: ที่ให้วาจาไว้กับหนูทุกประการเขานำเหรียญกระสาบนั้นไปแลกซื้อเนื้อจากในพระนครมาส่วนหนึ่งเพื่อ นำไปฝากหนูและเก็บไว้ใช้เองอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้เนื้อมาแล้วเขาก็จะนำไปให้หนูที่บ้านร้างกินทุกครั้งและวันต่อไปหนูก็จะคาบเหรียญมาให้ช่างสลักหินแล้วก็นำไปซื้อเนื้อมาฝากหนูอีกเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยมา
1: อ้าวกินให้อิ่มกินให้อิ่มนะแม่หนูเจ้าน่ะคงหิวมากละสิ
2: อร่อยจริงๆนี่ท่านซื้อเนื้อชั้นดีขนาดนี้มาฝากเราเชียวหรือเนี่ย
0: อยู่มาวันหนึ่งได้มีแมวเกเรตัวหนึ่งหลงเข้ามาในบ้านร้างเจ้าแมวเห็นนางหนูที่พลุพลุโผล่อยู่ในบ้านก็วิ่งไล่จับตามนิสัยของแมวที่ชอบจับหนู
3: โอ้โหเจอของดีเข้าแล้วเจ้าหนูเอ๋ยแกเสร็จข้าแน่เรื่องนั้นแกสัตว์ตัวเล็กอ่ะเราละชอบจริง
2: ๆอุ๊ยงานเข้าแล้วนะสิแผ่นดีกว่าเรา
0: หลังจากไล่จับกันอยู่นานในที่สุดนางหนูก็ถูกเจ้าแมวเกเรจับเข้าจนได้นางพยายามดิ้นรนร้องขอชีวิตกับเจ้าแมวเกเร
2: โอ้ยพี่แมวเราเจ็บนะปล่อยเราซะเถอะอย่ากินเราเลย
3: ปล่อยให้โง่เหรอนี่ข้าไม่ได้เล่นไล่จับนะข้าจะจับเจ้ากินนะเฟ้ยเรื่องอะไรจะปล่อยให้โง่ข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยข้าจะกินเนื้อเจ้าซะตอนนี้แหละอย่ามาร้องขอชีวิตซะให้ยาก
2: ชอบพี่แมวฟังข้อเสนอของเราก่อนสิหากท่านกินเราซะตอนนี้ท่านก็จะอิ่มอยู่แค่มื้อนี้นั่นแหละแล้วมื้อต่อไปท่านจะเอาเนื้อที่ไหนกินเล่าซื้อปล่อยเราไว้ให้เรานำเนื้อมาแบ่งให้พี่แมวกินทุกวันไม่ดีกว่าหรือลองคิดดูดีๆนะ
3: เพ้อเจ้อเจ้าจะหาเนื้อมาให้เรากินได้ไงทุกวัน
2: โธ่เชื่อเราสิเรามีเนื้อก้อนบะล้อมเลยกินคนเดียวไม่หมดหรอกท่านสนใจไหมเราจะแบ่งให้ท่านเราสามารถนำมาให้ท่านกินได้ทุกวันเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ตามมาสิเราจะพาไปดู
3: ถ้าได้อย่าตุกติกนะเฟ้ยไม่งั้นพ่อเจียนแน
0: ่ในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็เชื่อและยอมตามนางหนูมาดูเนื้อที่นางหนูสัญญาว่าจะแบ่งให้
2: นี่ไงท่านเห็นไหมเรามีเนื้อจริงๆนะหากท่านมาชีวิตเราเราจะแบ่งเนื้อให้ท่านกินทุกวันเลยนะ
3: โอเคได้เลยตกลงตามนั้นนี่เราโชคดีจริงๆนะไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากต่อไปแล้วโชคดีแมว
0: อยู่มาวันหนึ่งนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับไว้ได้อีกด้วยความที่ต้องการจะเอาตัวรอดนางหนูจำต้องใช้วิธีเดิมต่อรองขอชีวิตกับแมวตัวนั้นอีกครั้ง
4: ง้าวอะไรนะเจ้าพ่อข้าว่าจะมีเนื้อแบ่งมาให้ข้าทุกวันนะหรืออย่าขี้โม้นะฝ้ายยิ่งเชื่อคนง่ายๆอยู่ด้วยง้าว
2: จริงสิไม่เชื่อก็ตามมาดูที่รังของเราเลย
0: ด้วยเหตุนี้เนื้อที่ช่างสลักหินนำมาให้จากเดิมที่ต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนเพื่อแบ่งให้กับแมวเกเรตัวแรกกลับกลายต้องมาแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อให้กับแมวตัวนี้ได้กินอีกตัว
4: ง้าวขอโทษนะพี่ชายขอแจมด้วยคนนะนั่งหนูนั่นมันสัญญาว่าจะแบ่งให้เราเหมือนกันนะ
3: เอาอะไรยังเลยไม่ต้องเกรงใจคิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองนะ
4: ฮิฮิฮิแมวโอ้ยคิดมาตลอดไม่เคยเกรงใจอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ่า
2: ฮ่าสวยจริงๆเลยเรา
0: ไม่เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับได้อีกก็ต้องใช้วิธีเดิมกันอีกและก็ถูกแมวอีกตัวหนึ่งจับได้อีกจึงต้องใช้วิธีเดียวกันนี้อีกเช่นกันสรุปแล้วนางหนูถูกแมว4ตัวจับได้ก็ต้องแบ่งเนื้อเป็น4ส่วนให้แมวทั้ง4ตัวและเหลืออีกส่วนหนึ่งให้ตนเองกิน
2: เหลืออยู่จึงเดียวสวยจริงๆเรา
0: อยู่มาวันหนึ่ง ช่างสลักหินก็สังเกตเห็นว่านางหนูดูสู้ผอมลงไปจากเดิมเยอะด้วยความเป็นห่วงช่างสลักหินจึงเอ่ยถามนางหนูว่า
1: แม่หนูเอ๋ยเหตุไฉนเจ้าจึงดูสู้ไปเช่นนี้ล่ะไม่สบายหรือ
2: คือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้น่ะท่านช่างสลักหินจ๋าน
0: างหนูตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับช่างสลักหินฟังจนหมดสิ้น
1: โหที่แท้เรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่เองยายเจ้าถึงไม่รีบบอกเราเล่าไม่ต้องห่วงนะแม่หนูเดี๋ยวเราจะหาทางช่วยเจ้าเอง
2: ขอบคุณท่านมากนะท่านช่างเป็นคนดีจริง
0: ๆช่างสลักหินใช้วิชาแกะสลักที่ตนมีจัดการแกะสลักแก้วผลึกใสให้นางหนูเพื่อนำไปครอบที่ปากถ้ำของนางหนูซึ่งหากดูเผินๆแล้วจะดูราวกับว่าไม่มีสิ่งใดปกปิดปากถ้ำอยู่ด้วยความใสของแก้วผลึกใสนั่นเอง
1: เอาล่ะแม่หนูเอ๋ยเราจะครอบผลึกแก้วใสนี้นะแล้วเจ้าก็นอนอยู่ในถ้ำตามปกติเมื่อใดก็ตามที่พวกแมวเหล่านั้นมาระรานเจ้าอีกเจ้าก็ตวาดด่ามันไปด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่ต้องไปกลัวนะ
2: มันจะดีเหรอจ๊ะท่านทำอย่างเนี้ยพวกแมวนั้นมีโกรธเราแย่หรือ
1: ไม่เป็นไรนะเจ้าทำตามที่เราบอกเถิดแม่หนูเอ๋ย
0: จากนั้นนางหนูก็เข้านอนในถ้ำโดยที่ปากถ้ำมีผลึกแก้วใสปิดครอบอยู่จนกลางดึกเจ้าแมวเกเรตัวแรกก็มาที่ปากถ้ำและร้องเรียกให้นางหนูนำเนื้อมาให้มันกินเช็คเช่นทุกวัน
5: เจ้าหนูข้ามาแล้วตื่นเดี๋ยวนี้ไปนำเนื้อมาให้ข้ากินแล้วๆข้าข้าหิวใจจะขาดอยู่แล้วรีบๆตื่นแล้วๆนี
2: ่มาอีกแล้วเจ้าแมวเกเรนี่เราต้องทำตามที่ช่างสลักหินบอกสินะ
0: แต่หนนี้นางหนูไม่ยอมมอบเนื้อให้เจ้าแมวเหมือนเช่นทุกทีนางตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่มีแล้วตะโกนด่าใส่แมวสุดชีวิตเหมือนที่ช่างสลักหินได้กำชับไว
2: ้ไอ้แมวชั่วเรื่องอะไรข้าจะต้องเอาเนื้อไปให้เองกินด้วยวะเองไม่มีปัญญาไปหามากินเองหรือไงถึงต้องไปย่างของข้ากินอย่างนี้ถ้าหิวมากนะเองก็ไปกินเนื้อลูกเองสิวะ
0: เจ้าแมวเกเรตกตะลึงเพลิงเพลินคิดไม่ถึงว่าแม่หนูจะอาจหันมาด่าตนได้ถึงเพียงนี้เจ้าแมวยืนโกรธจนตัวสั่น
5: หน่อยปากดีนะนางหนูบ้าข้ายิ่งหิวอยู่ปากดีอย่างเนี้ยข้าจะจับเจ้ากินเคี้ยวให้แหลกเลยตายซะเถอะนางหนู
0: ด้วยความโกรธสุดขีดจบแมวจึงพุ่งเข้าใส่นางหนูที่อยู่ในถ้ำหมายจะขย่ำให้สุดชีวิตโดยหารู้ไม่ว่าหายนะกำลังจะเข้ามาใกล้
5: แกตายซะเถอะเจ้าหนูปากเสีย
0: ทุกอย่างเป็นไปตามแผนจบแมวเกเรวิ่งเข้าชนกับผลึกแก้วใสที่ครอบปากถ้ำอยู่เข้าอย่างจังด้วยความแรงทำให้มันหัวใจแตกตาถลนออกนอกเบ้าตายทันทีอย่างน่าอนาถและด้วยแผนอันแยบยลของช่างสลักหินนั่นเองในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็ตายลงจนได
2: ้เฮ้ยทำสำเร็จจริงๆด้วยต่อไปเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวเจ้าแมว3ตัวที่เหลืออีกแล้ว
0: หลังจากนั้นไม่นานเจ้าแมวเกเรอีก3ตัวที่เหลือก็ทยอยตายกันไปทีละตัวด้วยแผนการเดียวกันนี้เองและนับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีแมวตัวใดมาระรานอีกเลย
2: ต้องขอบคุณช่างสลักหินผู้นั้นจริงๆเลยต่อไปเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากอีกต่อไปแล้ว
0: นับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่างสลักหินได้ช่วยตนไว้นางหนูจึงนำเหรียญกระสาบมามอบให้กับช่างสลักหินทุกวันวันละ 2-3 เหรียญทั้งสองมีไมตรีให้กันและกันอย่างมีความสุขต่อมานางหนูก็มอบทรัพย์สมบัติที่ตนเฝ้าอยู่ทั้งหมดให้แก่ช่างสลักหินและนับจากนั้นทั้งคู่ก็รักษาไมตรีที่มีให้กันจนแก่เฒ่าสิ้นอายุไขไปทั้งคู่เมื่อนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาตรัสเล่าจนจบแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมชาดกว่าแมวตัวที่หนึ่งได้หนูหรือเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองก็เกิดในที่นั้นได้ตัวที่สามที่สี่ก็เกิดตามๆกันมาทำนองนั้น ด้วยอาการอย่างนี้แมวเหล่านั้นในครั้งนั้นจึงรวมเป็น4ตัวก็แลรวมกันแล้วก็กินเนื้อทุกวัน

เทศถ้ำด้วยแก้วผลึกนี้ถึงความสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแมวทั้งสี่ในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุทั้งสี่นางหนูได้มาเป็นมารดานางกานาส่วนช่างแก้วผู้สลักหินได้มาเป็นเราตถาคตฉันนี้แหละ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงเกล้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็จะเป็นเทปทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ที่สุดแห่งความเคารพรักและนับถือของพวกเราทุกคนนะก็จะมีความยาวประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะจ๊ะเป็นหัวข้อเรื่องจากผีสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเ
2: ชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพรมมาโปธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะ

0: ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

วันนี้ใครนั่งสมาธิเกินกว่า1ชั่วโมงบ้างจ๊ะใครนั่งครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะหลายคนเคยคิดว่าใครก็ถึงทำน้ำมันสี่อย่างมันก็ยากพอสู้นะจ๊ะคือไม่ยากมากอย่างที่คิดแค่หยุดเท่านั้นเองแต่เราสามารถหยุดแรกได้เดี๋ยวหยุดที่2 3 4หรือหยุดต่อไปก็จะง่ายมันจะยากนิดหน่อยตรงหยุดแรกแต่ยากไม่มากคือยากพอสู้แต่ทำถูกหลักวิชาได้เนี่ยจ๊ะก็จะทำได้นะนอกจากฟุ้งตึงเครียดอย่างนี้แล้วจ๊ะเรามักจะมาติดตรงนี้รอคอยไม่เป็นใจเย็นไม่พอทั้งที่เพียงแค่หลับตาเฉยเห็นอะไรก็ให้เราพึงพอใจสิ่งนั้นไปก่อนแต่เรามักทำไม่ค่อยเป็นเรามักจะฮึดฮัดกับการรอคอยสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวไม่เป็นต้องเอาฮึดฮัดออกก่อนอื่นเราต้องทำความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เทวดาเพราะเราเป็นคนธรรมดาที่บางอย่างเราก็ควบคุมได้บางอย่างก็ควบคุมไม่ได้จะได้ช่วงแรกๆที่ประสบการณ์ภายในเรายังควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะไม่ต้องรอคอยด้วยใจที่เยือกเย็นคือแค่เรานั่งหลับตาเฉยๆแบบมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปพึงพอใจทุกสิ่งที่มีให้เราดูตั้งแต่ความมืดภาพคนสัตว์สิ่งของก็ดูไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งหลังจากผ่านภาพต่างๆไปแล้วจะมีภาพสุดท้ายคือภาพดวงหรือองค์พระมาให้เราดูเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ไปถึงภาพดวงภาพองค์พระแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงภาพสุดท้ายถ้าเราเห็นภาพอื่นที่ยังไม่ใช่ภาพดวงแสดงว่าเรากำลังเดินทางอยู่เพราะฉะนั้นพึงทำใจให้สบายอย่าไปหงุดหงิดงุ่นแค่ฟุ้งซ่านลำพานใจเพราะภาพสุดท้ายรอคอยเราอยู่เราก็ดูไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่มักจะรอคอยภาพสุดท้ายด้วยใจที่เยือกเย็นไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นกันสักทีแต่ถ้าเรารอได้เราก็ได้แค่นั้นเองนะจ๊ะหรือแบบง่ายๆก็คือเราทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์คือให้ลืมความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ยิ่งเหมือนหุ่นยนต์มากเท่าไหร่ยิ่งทำสมาธิได้ดีถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องคิดถ้าเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ

เรื่องมากเรื่องมากก็ยากนั้นธรรมะนะมีอยู่แล้วในตัวของทุกคนและจะเข้าถึงได้ด้วยวิธีการหยุดกับนิ่งเท่านั้นถ้าใจเราละเอียดแล้วก็ไปถึงจุดตรงนั้นได้ไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระผู้ประมาณท่านย้ำหยุดเป็นตัวสำเร็จตรงนี้สำคัญนะจ๊ะไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นแล้วก็เฉยเฉยเพราะเรายังไม่หยุดถ้าหยุดก็เป็นตัวสำเร็จภาพภายในเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นเราก็จะเจอภาพใดที่เห็นไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะมาสิ่งนั้นจะอยู่หรือสิ่งนั้นจะไปก็ช่างมันแล้วก็นิ่งเฉยเฉยเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในตัวของเราจะเป็นแสงสว่างความสุขความรู้แจ้งตรงตามสายแสงภาพภายในก็เหมือนกันแหละเราไม่ต้องไปแสวงหาเลยเพราะมีอยู่แล้วในตัวจะเจอเมื่อหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเขาก็ชอบหยุดกับนิ่งถ้าหยุดนิ่งเป็นมาถ้าไม่หยุดไม่นิ่งไม่มาถ้าอยากได้ทำง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็จะสมความปรารถนาเข้าถึงทำได้นะจ๊ะเดี๋ยวนักเรียนบอกว่ากลอนตามครูไม่ใหญ่ดีกว่าทุกสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกายแม้อารมณ์สบายสบายที่กำลังแสวงหาแค่ทำใจหยุดนิ่งๆเดี๋ยวก็มาเชื่อธนามันเหลือเชื่อแต่ก็จริงมาฟังเพลงนี้ดีกว่าจ้ะทุกสิ่งอยู่แล้วในกลางกาย

0: มีจดหมายจากพระลูกชายแต่งครูไม่ใหญ่นะปากหวานหวานบอกกันแล้วหลวงพ่อสุดหัวใจนี่จ้ะวันนี้ตอนจากผีเข้าสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญโอ้นี่ขนาดผีเข้าแล้วยังไปสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญ
1: ใช
0: ่ครับก็จะไปฟังเรื่องราวผีเข้าฟังเรื่องราวนักบุญ

0: กราบคารวะหลวงพ่อผู้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตกับผมพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญประธานสงฆ์ทุดงคสถานอำนาจเจริญประธานโซนอีสานสองรายงานตัวครับโอ้หลายประธานเลยเน
1: า
0: ะ

0: นี่ท่านประธานโซนอีสานเนาะ
1: คร
0: ับแล้วพ่อครับผมจะเป็นคนอุบลราชธานีชีวิตในวัยเด็กของผมเรียกว่าลำบากแสนเข็ญ
1: โ
0: จพ่อโจแม่ผมมีอาชีพทำนาท่านได้ส่งผมเรียนจนจบชั้นม.3คลาสนี่นะโ
1: อ
0: ้รอนี่นี่ภาพสมัยวัยยาวผมครับโอ้นี่รอเนี่ยไม่รู้ไปเอาภาพใครมา
1: ภาพตอนยังไม่ได้บวชครับ
0: จากนั้นครอบครัวกลับมาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตอนผมต้องย้ายจากบ้านนอกนี่เข้ามาสู่ตัวเมืองโอ้โหนี่จ้ายกระดับฐานะจากเด็กบ้านนามาสู่ชีวิตเด็กวัดโดยสายบารมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใต้เทิง
2: ชื่อวัดใต้ครับแต่คำว่าเทิงก็คืออยู่พื้นที่สูงครับหลวงพ
0: ่
2: อ
1: ใต้แต่สูง
0: ใต้แต่สูง
2: ครับผม
0: ใต้เทิงจังหวัดอุบลนี่นะห
1: ้
0: องพักผมก็คือกุฏิพระโอ้โหนี่จองเป็นพระตั้งแต่เด็กจองเลยนะอาหารของผมคือข้าวก้นบาทโอ
1: ้
0: โหของดีที่จะอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหนี่จ้าข้าวก้นบาทนี่วิตามินสูงอ่ะข้าเรียนหนังสือก็คือปัจจัยที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใต้เทิงส่งเสียให้เด็กคนอื่นเขามีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองผมคือเจ้าอาวาส
1: โ
0: อ้เป็นพระว่าที่พระตั้งแต่ทำเป็นเด็กแล้วเนอะ
1: ใช่ครับ
0: นี่จ้ะตอนไปโรงเรียนผมต้องห่อข้าวที่เหลือจากก้นบาตรโอ้มีบุญมากเนอะโ
1: อ้
0: เพราะอาหารที่ก็จะใส่บาตรพระต้องคัดชั้นดีชั้นหนึ่ง
1: ใช
0: ่เฮ้จ้ะมาใส่บาต
1: ร
0: เพราะต้องการบุญมากแต่นี่ได้ข้าวก้นบาตรคือของดีจะตกตะกออยู่ข้างล่างนี่เนาะได้อาหารดีๆเนี่ยยอดอาหารไปกินเป็นข้าวกลางวันทุกวันไม่น่าโตก็นึกหลอกนี่
1: หลอกกับคนบ้าน
0: ผมใช้ชีวิตอยู่ในวัดแบบนี้จนเรียนจบชั้นปวช.ปริญญาวัดทั้งชาติโอ้หลังจากเรียนจบแล้วชีวิตผมก็ต้องดิ้นรนไปทำงานต่อที่กรุงเทพนี่มีแรงดึงดูดจากกรุงเทพมาเลยต้องปากกัดกัด ทำงานในโรงงานส่งตัวเองเรียนต่อปริญญาตรีทุกสิ้นเดือนพอมีเงินเดือนออกผมก็ต้องแบ่งไปเป็นค่ากินถูกต้องจ้ะ
1: ค
0: ่าอยู
1: ่
0: ถูกอีกค่าเทอม
1: ใช
0: ่จ้ะไม่งั้นก็ไม่ให้เรียนและแถมยังส่งเงินกลับบ้านที่จังหวัดอุบลโอ้ดูแลบิดามารดาแล้วไปพูดบอกอย่างนี้ได้ยังไงว่าชีวิตผมลำบากแบบสุด
1: ๆ
0: ชีวิตอันนี้น่าสรรเสริญที่สุดดูแลตัวเองและดูแลทั้งบิดามารดาที่บ้านโอ้โหน่าชื่นใจเดี๋ยวนี้นะต้องอดทนนี่จ้ะก็อดนิดหน่อยยังว่าก็เดี๋ยวด่าไว้นั่นเองเดี๋ยวก็มาอีกมือแล้วนี่นะจะเรียกว่าอดทนได้ยังไงอดไปเดี๋ยวมือต่อมาก็
1: มา
0: ดิ้นรนใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หลายปีแต่ผมแม้จะเป็นเด็กวัดแต่ไม่เคยได้ศึกษาเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์เลยครับ อยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตก็เกิดขึ้นโยมพ่อจ้างรถไถเพื่อไปไถปรับที่ดินแต่รถไถเจ้ากรรมดันไถเข้าไปในที่ดินของผีทำให้ผีไม่พอใจอย่างแรงโ
1: อ
0: ้ผีตัวนั้นแค้นจัดแบบสุดขีดแค้นเรื่องอะไรอ่ะอ๋อไป
1: ล
0: ุ
1: กล้ำ
0: ถ่ายเข้าไปที่ดินลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผีแต่แค้นยังไงก็ไม่ทราบแทนที่จะไปหาโยมพ่อของผมซึ่งเป็นคนขับรถไถแล้วถ่ายเข้าไปในที่ดินของผีแต่ผีกลับตั้ง GPS มุ่งตรงไปที่กรุงเทพโอ้ผีดี
1: ท
0: ัน
1: สม
0: ั
1: ย
0: ทันสมัยแน่เข้าเมืองหลวงเลยแม้จะไกลจากบนกว่า700กิโลเมตรแต่เชื่อไหมผีไม่หลงทางเลยมาถูกบ้านเลขที
1: ่
0: นี่ผีตามหาผมจนเจอโอ้ผีเก่งเนาะในคืนนั้นผมนอนอยู่ดีๆมันน่าจะมีสิ่งดีๆมาแต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับหน้าอกสมบัติใหญ่มึงหน้าอกมันทำให้แน่นหน้าอกมากหายใจไม่ออกได้แต่หายใจเข้าอย่างเดียวหรือปากไม่รู้นะเหมือนใจมันจะขาดตายผมจึงรวบรวมความกล้าที่มีอยู
1: ่
0: ไม่มากเท่าไหร
1: ่
0: มันเหลือนิดเดียวนะค่อยๆลืมตาขึ้นดูว่าอะไรมากดทับที่หน้าอกสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้ผมตะลึง

0: ผมแทบหยุดหายใจเลยเพราะมีร่างหญิงสวยสาวสวยสาวระหว่างไม่ทราบนะสูผมยาวนั่งทับอยู่บนหน้าอกผมจริงๆผมก็ดูไปสังเกตไปหญิงที่นั่งทับบนหน้าอกผมนะหน้าตาเป็นอย่างไรนี่เนาะโอ้โหโอ้มีความช่างสังเกตเนาะอยู่ดีๆมีผู้หญิงมานั่งทับอยู่บนหน้าอกผมผมก็เล็งดูดูจนกระทั่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นร่างหญิงเท่าตัวดำผมยาวนี่เนาะแต่ว่าเท่าคือผ่านการเป็นหญิงสาวมาก่อนอย่างยาวนานนี่นะ
1: ปาดเท่าเลยครับ
0: ตัวดำผมก็ดำนั่งทับอยู่หน้าอกผมจริงตอนผมตกใจสุดขีด
1: อ
0: ้าวแล้วกันนี้ก็ดีใจอยู
1: ่
0: มีสาวเท่ามานั่งนี่เนาะตกใจสุดขีดบทสวดมนต์มีกี่บทจำได้บ้างไม่ได้บ้างคือถ้าอย่างดีถ้าอย่างนึกก็สิ่งแรกที่นึกถึงที่เห็นผีนะนึกถึงบทสวดมนต์ก่อนบทไหนบทไหนโอ้นี่นะกี่ตำนานนะนึกหมดเลยจำได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะสวดผิดสวดถูกผมก็สวดครบทุกบทเลยครับโอ้โอ้สุดยอดนะสวดหมดเลย
1: ค
0: ือยังมีอารมณ์สวดมนต์ได้เนี่ยเก่งนะแต่ว่าไม่ว่าจะสวดไปกี่บทผีตอนนั้นก็ไม่หนีไม่ยายเลยผียืนยันว่าจะไม่หนี

0: ผีตัวนั้นก็ไม่หนีไม่ย้ายไปไหนทักทียังนั่งทับผมอยู่แบบนั้นก็ทำไมไม่คุยเขาดีๆล่ะนี่เนาะบอกที่ตรงนี้นี่นะหน้านั่งกว่าอะไรก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้มาพูดดีๆนะฮะแมวนะแต่ในนั้นผมก็ตัดสินใจว่าตายเป็นตายกันละคราวนี้พอคิดว่าตายเป็นตายอย่างนี้เท่านั้นผีก็แวบหายไปเลยก็นึกตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องเพราะผีก็เริ่มตกใจเฮ้ยนี่เจอคนจริงเนี่ยผมจึงรีบลุกขึ้นมานั่งหายใจเฮือกๆสำรวจว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมก็พบว่าย
1: ังมีชีวิตอยู
0: ่หัวใจผมยังเต้นอยู่และเต้นเร็วรัวยิ่งกว่ากลองเพลงคิดในใจว่าเราไม่ได้ฝันไปนะเราเจอผีจริงๆที่เห็นด้วยตาเนื้อจริงๆนี่จ้ะเห็นชัดมากไหมจ๊ะ
2: ชัดครับหลวงพ
0: ่อชัดเหมือนเห็นอย่างนี้ไหม
2: ครับเห็นเป็นตัวเลยครับหลวงพ่อ
0: โ
2: อ
0: ้โหฟังเพลงผีปอบดีกว่า

0: หลังจากวันที่ผมโดนผีหลอกผมก็ป่วยเป็นไข้อ่อนๆมีการมึนงงเบลอใจลอยฟังคนอื่นพูดไม่รู้เรื่องบางครั้งผมก็พูดไม่ได้เหมือนมีอะไรมาจุกที่ค
1: อ
0: จนเพื่อนร่วมงานเห็นอาการมึนงงแบบเบลอของผมก็เลยทักว่าอาการแบบนี้ถูกผีเข้าหรือเปล่าเพื่อนถึงแนะนำให้ไปที่วัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญได้กราบขอบารมีหลวงปู่สดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าหลวงปู่สดตอนนั้นผมอยากไปวัดปากน้ำมากๆแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะจะไปได้ไงล่ะครับชีวิตผมมันจนแค่ทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนก็แย่แล้วจะเอาเวลาไหนไปวัดสามวันต่อมาเรื่องนี้ไปถึงโยมแม
1: ่
0: โยมแม่ก็ทราบผมโดนผีหลอกนี่เน
1: า
0: ะจึงเรียกผมไปกลับบ้านแล้วพาผมไปหาพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดป่าซึ่งท่านเป็นมือปราบผีพระอาจารย์ใต้ของขลังเป็นด้ายสีขาวมาผูกข้อมือ แล้วบอกว่าห้ามถอดออกนะและห้ามออกจากวัดเด็ดขาดตอนนั้นอยู่วัดไหนจ๊ะ
2: วัดป่าเทพนิมิตครับหลวงพ่ออ
0: ยู่วัดป่า
2: ครับผม
0: ผียังหลอกเลยผีเขาโกรธมากเลยเขาจะเอาถึงชีวิตเลยนะเดี๋ยวจะไปเจรจากับผีให้นี่ต้องมีทูตเพราะต้องเป็นทูตพูดกับผีระหว่างนี้ห้ามไปไหนโดยการมึนงงเบลอผมจู่ๆผมก็ลืมคำสั่งกับอาจารย
1: ์
0: ดูซิอะไรเกิดขึ้นผมรู้สึกอยากกลับไปทำงานผมจึงขอให้เพื่อนขับรถไปส่งที่กรุงเทพระหว่างทางขนาดนั่งรถนะก็โดนผีเข้าอีกหลายตลบ
1: อ๋
0: อผีเข้าเลยเหรอจ๊ะ
2: เหมือนกับว่าผมสื่อสารไม่ได้แล้วก็หูไม่ได้ยินนะครับก็เวลาเพื่อนสนทนามาก็สื่อสารกลับไม่ได้ครับผม
0: อ๋อไม่ได้ยิน
2: ครับผม
0: พูดไม่ออกเลยเนอะฟังก็ไม่ได้ยินมึนงงเบลอตลอดเส้นทางพอมาถึงกรุงเทพผมก็นอนพักขณะที่นอนยังไม่ทันหลับผีหญิงเท่าตัวเดิมก็โผล่มายืนอยู่ข้างเตียง
1: เอ้
0: าก็ดีที่จะได้คุยกันให้รู้เรื่องว่าจะเอาไงแล้วกดคล้ายผมเห็นแบบจะด้วยตาเนื้
1: อ
0: จะได้คุยกันรู้เรื่องคราวนี้ในมือของผีถือไม้เท้ามาด้วยโอ้ถือไม้เท้านะจู่ๆผมก็ขยับตัวไม่ได้ย้ำออกแรงสุดขีดปลายนิ้วก็แทบไม่กระดิกทันใดนั้นผีก็ใช้ไม้เท้
1: า
0: แทงหน้าออกผมเข้าไหม
2: เข้าครับผม
0: เข้าเหรอแทงหน้าอกผมทะลุไปถึงด้านหลัง
1: โอ
0: ้แล้วรอดชีวิตไปได้ไงตอนนั้นผมเจ็บมากมากที่สุดในชีวิตเจ็บทั้งกายหยาบเจ็บไปถึงกายละเอียดข้างใน
1: โอ้
0: โหนี่เจ็บมากเลยนะสุดเกียรติไหนใครเคยเจ็บไปถึงกายละเอียดบ้างยังไม่ถึงเน
1: า
0: ะ
1: แกกายหยาบก็แย
0: ่นี่เจ็บไปถึงกายละเอียด
1: คร
0: ับ จากนั้นผีก็ดึงไม้เท้าออกอย่างแรงก็ผีก็ยังเมตตาเนี่ยทำให้กายละเอียดผมหลุดออกมาจากร่างและมายืนดูตัวเองอยู่ข้างๆ

0: เห็นไหมเอาชีวิตผมไปให้ได้แต่ผมไม่ยอมดูที่ไม่ยอมท่านทำไงนะพยายามจะฝืนกลับเข้าร่างเข้าได้ไหม
1: ได
0: ้ท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมีคนคงอยากคุยกับผีแล้วผมก็แวบกลับเข้าร่างทันทีอ๋อมาเข้าร่างตอนนี้นะรู้สึกตัวพร้อมได้ยินเสียงโทรศัพท
1: ์
0: พอตั้งสติได้ก็รับสายปรากฏเสียงผ่านโทรศัพท์นั้นคือโยมแม
1: ่
0: ท่านโทรมาบอกว่าน ี่นะโยมแม่สรุปว่
1: า
0: ตอนนี้พระอาจารย์เซ็นสัญญาสงบศึกกับผีได้แล้วให้กลับบ้านด่วนโอ้คาถานะพอกลับไปถึงบ้านพระอาจารย์มือปราบผีก็บอกผมว่าพระอาจารย์ได้เจรจาให้แล้วนะสรุปว่ามีข้อตกลงกันกับผีนะต้องบวชนะผีก็ต้องการอย่างนี
1: ้
0: ถ้าบวชผีถึงจะปล่อยพอผมทราบดังนั้นก็ตอบไปว่าไม่บวชแล้วกันแต่ท่านมีเหตุผลเพราะลูกผู้ชายอย่างผมจะมาบังคับให้บวชกันได้อย่างไรถ้าผมจะบวชเนี่ยเดี๋ยวบวชเองผมก็มีศักดิ์ศรีเรื่องอะไรผมจะต้องบวชตามที่ผีบอกด้วย
1: อ้าว
0: ผมจึงไม่ยอมเซ็นสัญญากับผีจากนั้นผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับโยมแม่เนาะแล้วผีไม่ว่าอะไรเนาะวันหนึ่งโยมแม่เปิดทีวีดูดูไปก็ยิ้มไปดูไปก็หัวเราะไปผมก็นึกว่าเป็นรายการตลกที่ไหนก็เลยไปนั่งดูด้วยพอสายตาจับจ้องไปดูที่จอทีวีผมก็ได้เห็นพระรูปหนึ่งในห้องนี้ฮะเนี่ยท่านมีผิวพรรณงามเหลือเกินความหลอกท่านสะดุดหัวใจผมเข้าอย่างจังโอ้มันเป็นยังไงนะที่สะดุดหัวใจผมเลยถามโยมแม่ว่
1: า
0: ท่านชื่ออะไรโยมแม่ก็ตอบว่าถามท่านดิ
2: ท่านก็ตอบว่าหลวงพ่อธรรมชโยครับ
1: อาจารย
0: ์พอได้ยินชื่อหลวงพ่อเท่านั้นผมก็อยากบวชเหมือนหลวงพ
1: ่
0: อ
1: เ
0: ห็นแล้วใจชุ่มเย็นที่สุดน
1: ี่
0: นะโอ้พระรูปนี้ฟังเพลง

0: พ่อเทศทุกวันแต่ที่อาการมึนงงเบลอผมเชื่อไหมครับผมมึนยืนฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาแล้วกันเหมือนหลวงพ่อไม่ได้พูดภาษาไทย
1: อ้าว
0: เลยไม่รู้ภาษาแต่โยมแม่ที่กลับฟังไปยิ้มไปหัวเราะไปจนเวลาผ่านไปหลายวันในสุดอยู่ๆอาการมึนงงเบลอๆผมก็หายเป็นปลิดทิ้นผมกลับฟังหลวงพ่อเข้าใจหมดทุกคำเหมือนมีใครมากดเปิดสวิตช์ในใจผมได้ฟังคำสอนหลวงพ่อที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผม
1: ค
0: ือะไรก็ตามแต่นะลูกหากเราเอาใจไปติดกับคนสัตว์สิ่งของแรกๆอาจจะดูหวานชื่
1: น
0: แต่จะขมขื่นเมื่อสูญเสีย
1: โ
0: อ้ผมได้ฟังเพียงแต่นี้ผมก็อยู่ไม่ติดผมอยากบวชมากๆเลยผมอยากบวชจริง
1: ๆ
0: ผมต้องบวชให้ได
1: ้
0: แล้วจะไม่บวชวัดอื่นบวชยัง
1: กำลังจะบวชนะกำลังจะ
0: ผมจะบวชกับหลวงพ่อธรรมจะโยเท่านั้น
1: สาธ
0: ุบวชยัง
1: บวชแล้ว
0: พอจะแม่ทราบผมจะบวชท่านก็ดีใจมากๆครับก่อนหน้านี้เนี่ยผีบอกให้ผมบวชผมยังไม่บวชพอได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อแม่หลวงพ่อไม่ได้บอกให้บวชแต่ผมจะบวชครับฉะนั้นมีโครงการบวชพระแสนลูกคำสาปีพุทธศักราช2553ผมยังโทรไปสมัครที่ศูนย์วัดแดงหม้อเหลืออีกประมาณ7วันก็จะเข้าโครงการแต่พ่อครับแต่ผมอยากบวชมากเลยรอไม่ไหวแล้วผมยังบึงมอเตอร์ไซค์คู่ใจขี่ข้ามตำบลไปรายงานตัวก่อนลงหน้าถึงศูนย์อบรมทันทีครับตั้งแต่วันที่ผมเข้าโครงการเริ่มถือศีล8อาการผีเข้ามึนงงเบลอผมก็ดีขึ้นพอถึงวันปรงผมอาการมึนงงเบลอก็หายขาดผมได้โลกใบใหม่ที่พ้นพันธนาการจากผีตนนั้นและผมก็ได้บวชเป็นพระสมปรารถนาครับโอ้ด้วยแรงบันดาลใจของผีด้วยเน
1: า
0: ะผีก็ได้บุญไปด้วยเนาะวันพร้อมผมโครงการบวชพระแสนลูกคำสาปี2553ครับพูดจ้ะหลังจากบวชแล้วผีมาไหม
1: ไม่มาแล้ว
0: พอเนี่ยผมนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อผมใจสบายมากใจนิ่งมากใจรวมอยู่ที่กลางท้องรู้สึกตกเหวดิ่งวู
1: บ
0: แล้วผมก็เห็นดวงแก้วกลมใสสว่างมีความสุขมากเลยครับยังอยู่ไหมจ๊ะดวง
2: ตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ครับน
1: ิ
2: ด
1: เดีย
0: วใสเหมือนเดิมไหม
2: ความใสไม่เหมือนเดิมครับหลวงพ่อ
0: ใส่ดีกว่าเดิมเหรอ
2: ใส่กว่าเดิมครับ
0: ผมเป็นดวงแก้วกลมใสสว่างมีความสุขมากครับ แต่ก่อนผมเป็นคนยิ้มยากมากแต่พอผมเห็นดวงแล้วผมเห็นใครผมก็ยิ้มจนเพื่อนสหธรรมิกทักว่าทำไมวันนี้ท่านอนุชาดูมีความสุขจังเลยพอจบโครงการผมจึงตัดสินใจไม่ลาสิกขา
1: ส
0: าธุขอบวชสร้างบารมีต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: สาธุสาธุสาธุเพราะผมนั่งสมาธิผมมีความสุขมากโอ้ถูกต้องเลยจ้ะบวชไปแล้วก็ต้องนั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมไม่ได้เลยแล้วนั่งอย่างถูกหลักวิชาความสุขก็จะเกิดขึ้นนะจ๊ะ

หลวงพ่อครับตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและผมจะบวชไปวันต่อวัน

0: จากนั้นผมก็ถูกส่งตัวเข้าอบรมพระนวกะที่วัดพระธรรมกายจะเป็นเกิดครบรอบอายุ25ปีของผมผมก็ได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตคือผลการตรวจสุขภาพพบว่าผมเป็นมะเร็งที่ตับผมนั่นช็อกไปเลยทำให้ผมจำเป็นต้องออกจากโครงการอบรมทั้งน้ำตาผมน่าอยากเป็นลูกหลวงพ่ออยากสร้างบารมีกับหลวงพ่อทำไมชีวิตการสร้างบารมีของผมมันสั้นแท้เนาะอายุยังน้อยอยู่จะต้องมาตายเพราะโรคมะเร็งแล้วเหรอยิ่งนี้ก็ยิ่งปลงไม่ตกตอนนั้นชีวิตมืดแปดด้านไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเรากำลังเดินทางกลับบ้านที่อุบลอยู่ผมรู้สึกอยากไปวัดปากน้ำ อยากไปกราบหลวงปู่สดตอนที่ผมเคยได้ยินมาผมจึงมุ่งหน้าไปวัดปากน้ำทันทีแล้วก็ได้ไปกราบสรีระร่างของหลวงปู่เป็นครั้งแรกผมได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับแต่การบวชครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาธรรมกายเราจะขอที่ชีวิตนี้แด่วิชาธรรมกาย
1: สาธุ
0: ขอให้โรคร้ายที่ลูกเป็นอยู่หายไปด้วยเถอ
1: สาธุ
0: จากนั้นผมก็กลับบ้านแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชเวชผลปรากฏว่าร่างกายผมเป็นปกติตรวจที่โรงพยาบาลนะและเพื่อความชัวร์ผมยังไปตรวจซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลอุบลรัตนธนบุรีไปอีกโรงพยาบาลผลการตรวจออกมาว่า

0: ผลการตรวจทั้งสองโรงพยาบาลออกมาตรงกันว่าผมไม่ได้เป็นมะเร็งตับจึงนำใบรับรองแพทย์กลับมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้ป่วยให้ผมได้กลับเข้าโครงการอบรมและได้บวชต่อจนเป็นพระประจำของวัดพระธรรมกายกลาในปี2559ผมได้รับมอบหมายมาเป็นประธานจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสร้างทุดงคสถานก้าวแรกที่เหยียบลงบนแผ่นดินแห่งนี้ผมก็ติดหนี้ทันที4 ล้านบาทเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าที่ดินระหว่างนั้นผมก็คิดในใจว่าจะเอาอย่างไงดีนี่ก็4 ล้านอายุก็น้อยภาษาก็น้อยแถมตัวก็น้อยๆอีกผมจึงนึกถึงคำของพระเดชคุณหลวงปู่ที่ว่าจริงคำเดียวสำเร็จทุกอย่างพอสิ้นความคิดนั้นเองจู่ๆโยมที่เดินมาตามหลังตามมาด้านหลังก็ภาวนาเป็นประธานกฐินปีแรกทันทีแค่เดินมาสำรวจที่เนาะมีประธานกฐินมาเลยจากวันนั้นมาถึงวันนี้มีเจ้าภาพจองเป็นประธานกฐินล่วงหน้าล่วงหน้าแล้วถึง35 ปีวัดพระธรรมกายยังไม่มีเลยนี่จะมีหลักฐานที่มีเจ้าภาพจองเป็นประธานกฐินล่วงหน้า35 ปีนี่เป็นอัศจรรย์ของโลกแล้วนี่เนาะประธานกฐินแต่ละปีนะทรงสถานอำนาจเจริญนี่เนาะอุ๊ยมีบางคนรู้ไม่ใหญ่คุ้นๆหน้าแล้วนักเรียนก็อาจจะคุ้นหน้าเลยสายกฐินนี่นะบางท่านนี่จ้าดูได้คุ้นหน้าตรงไหนบ้าง
1: ดาวิชัย
0: 5อะไรคอนสาคู
1: อาจารย์สมหมายพรสาคู
0: ไหน
1: ตรงกลางข้างบนตรงกลางครับคุณอักษรพรสาคูคร
0: ับน่าจะสมหมายเหรอ
1: ค่ะ
0: ทำไมหล่อวะ
1: ครับ
0: วัดพระธรรมกายยังไม่ได้เลยวัดพระธรรมกายก็ต้องปีต่อปีปีต่อปีจะได้ทีเดียว35 ปีนี่ไงนี่ไงทำไมต้องรวย

0: ไม่จนไม่จนไม่จน
1: รวย
0: รวยอย่างเดียวสามสิบห้าปีมีประธานกฐินล่วงหน้าแล้วโอ้แถวนี้ยังไม่มีเลยแถวนี้ปีต่อปีช่วงแรกก็จะลงสถานมีเพียงกฐินเล็กๆสามหลังและมีเต็นท์ใหญ่หนึ่งหลังไว้ปฏิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหน้าร้อนแดดก็ร้อนอ้าวถูกต้องเนาะ
1: ใช่ถ
0: ูกต้องแต่หน้าร้อนหนาวมันยุ่งเลย
1: ใช่
0: ร้อนมากตับแทบแตกหน้าฝนลมพายุก็แรงมากเต็นท์ปลิวพังหมดหน้าหนาวก็หนาวสุดขั้วจนต้องก่อไฟผิงโอ้โหก็ได้ครบทุกหน้าเลยเน
1: ี่
0: ยโอ้นี่ท่านสามฤดูวันแรกลงพื้นที่ให้ศีลและสวดบทธรรมจักร่วมกันกับโยมเนาะโยมทหารออกโรงทานในวันทอดพระป่าครั้งแรกสร้างกุฏิเล็กขึ้นไว้หลังเป็นสำหรับสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนี่คือเตือนดวงสารอำนาจเจริญสาธุจ้าผมนั้นได้ลุยพัฒนาเตือนดวงสารอำนาจเจริญให้สว่างสวยทั้งศาสนสถานและศาสนทายาทโอ้ถูกต้องจะดีมากเลยอลุยทำทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งในดวงกษัตริย์น่าจะเลยมียอดบวชสามเณรเป็นแชมป์ติดต่อกันมา2ปีแล้ว412ลูก412ลูกและได้ส่งสามเณรเข้าเรียนพระบุรีต่อที่ค่ายจองแชมป์รวมแล้วกว่า50รูปโอ้โหนี่จะโอ้สุดยอดนอกจากนี้โครงการบวชพระบูชาธรรมปุจิเนจังก็ติดอันดับท็อป5ของประเทศมาโดยตลอดปีล่าสุดบวชพระได้ถึง218รูปโอ้สุดยอดเลยสาธุจ้ะวันที่22เมษายนที่ผ่านมาได้นำสาธุชนมาร่วมงานกว่า100คันรถนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะจำนวนกว่า 3,000 คน
1: ส
0: าธุโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้จังหวัดอำนาจเจริญนี่สุดยอดเลยนึกถึงกันในกระปื้มใจทุก

สุดยอดเลยจะโครงการวาสกแก้ววาสิกาแก้วจะสัมมนาพระสังฆาธิการ500กว่าวัดศูนย์รวมใจคณะสงฆ์ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอัญเชิญพระธรรมกายใจกลางเมืองอำนาจเจริญพุทธบริษัท4ร่วมงาน3วันกับท่านครับ

0: แต่พ่อครับชีวิตของผมรอดจากโรคร้ายได้ตามอนุภาพของพระเดชคุณหลวงปู่และมีวันนี้ได้กับพระคำสอนหลวงพ่อเป็นแสงสว่างในชีวิตของผมจากลูกชาวนายากจนคนหนึ่งไม่จนจนยาก
1: จนยาก
0: ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตนี้ก้าวมาสู่ชีวิตสมณะอย่างเต็มภาคภูมิผมขอกราบขอบคุณว่ามันยังสูงผมไม่จะหาสิ่งใดในโลกใบนี้มาบูชาธรรมหลวงพ่อได้นอกจากจะตั้งใจนั่งสมาธิและทุ่มชีวิตทำภารกิจทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมายเต็มที่เต็มกำลังที่สุดครับกราบอวยพรให้หลวงพ่อแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มสายของลูกหลวงปู่ตาบนะเท่านาเลิฟหลวงพ่อผู้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของผมแบบร้นทะลักหัวใจครับ

สาธุคิดถึงหลวงพ่อมากเลยนะพวกเราเนาะได้มีโอกาส วันคืนเก่าๆความรู้สึกบรรยากาศดีๆก็ได้มาหาพวกเราอีกแล้วดีใจจังเลยนะ28 29ก็10นาทีเนาะ10นาทีไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็เทศครั้งล่าสุดไปบันเกิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนาะ9พฤษภาแล้วมิถุนาก็ยกให้พระอาจารย์อีกองค์หนึ่งท่านเทศเพราะท่านมีซีรีส์ยาวจากญี่ปุ่นแล้วก็กรกฎาคมพระอาจารย์ก็ไปหลวงพี่กิตติยะไป World Peace นั่งสมาธิ2สัปดาห์นะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะได้เลี้ยงเพลพระทั้งโครงการเลย 30,000 กว่าบาทนะสาธุ แล้วเดือนนี้สิงหาคมเดือนวันธรรมชัยด้วยนะหลวงพี่ก็วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดหลวงพี่กิตติยะก็ทำบุญทุกอย่างเลยนะถวายหลวงพ่อในโรงเรียนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเลี้ยงเพลพระสังฆทานวัดปักน้ำแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย 20,000 กว่าบาทรวมเบ็ดเสร็จก็ 50,000 กว่าเอาบุญมาฝากทุกท่านจ้าสาธุนะให้ได้บุญเยอะๆเลยนะวันนี้เราก็ได้เห็นการสร้างศาสนสถานนะที่อำนาจเจริญแล้วก็ทุกแห่งทั่วโลกเลยที่เราฟังกันมาหลายวันเนาะพระอาจารย์ก็บังเอิญได้ไปทัศนศึกษานะกับทางสำนักปริยัตินะหลวงพี่สุธรรมนะท่านก็พาไปที่ศรีอานลั่วหยางนะ วันนี้วันที่8เดือน8นะวันดีนะวันนี้จริงๆเป็นวันเฮงที่สุดที่คนจีนเขาชอบกันเลยก็คือวันเปิดโอลิมปิกปักกิ่ง2008เลยนะการที่ได้ไปทัศนศึกษาวัดต่างๆนะซึ่งเป็นถึงจะเป็นมหายานแต่เป็นพุทธศาสนานะในประเทศจีนเนี่ยเราเห็นความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 2,000 ปีก่อนตั้งแต่ยุคบูเช็คเทียนเลยเนาะมีวัดหานป่าวัดเซาหลินวัดม้าขาวมีตักม้อมีเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งซีอานเนี่ยจะเป็นพระถังสำจั๋งนะส่วนลั่วหยางเนี่ยก็จะเป็นชื่อเมืองแล้วก็เป็นแม่น้ำใหญ่โอ้โหใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยามากเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำจากภูเขาหิมะละลายเนาะสวยมากจริงๆนะที่เขามีการแกะสลักพระพุทธรูปเต็มหน้าผาหมดเลยจำได้ไหมที่เราเคยเห็นในสารคดีนะนั่นยุคบูเช็คเทียนธรรมนะยุคนั้นอ่ะมีจารึกประวัติศาสตร์ไว้ว่ามีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนับเป็นล้านองค์เลยนะแล้วก็มีกิจกรรมที่อยู่ที่ระหว่างหน้าผากับแม่น้ำมันจะเป็นลานกว้างเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมายเลยเหมือนที่พวกเราทำเนี่ยนะมาคัดปฏิบัติอะไรต่างๆวันสำคัญศาสนาต่างๆเพราะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคทองพุทธศาสนาในเมืองจีนและช่วง

ขัง 2,000 กว่าปีก่อนนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยศาสนสถานยังอยู่ยังสวยงามถึงทุกวันนี้เลยนะแต่ศาสนทายาทไม่มีแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตามากเลยพระภิกษุนับล้านศาสนสถานที่เคยเต็มไปด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยก็หายไปนะเมื่อหายไปเกิดอะไรขึ้นล่ะเราจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยคือศาสนสถานถาวรวัตถุที่ใช้งานจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ได้นะตรงลานของแม่น้ำรั่วหยางกับหน้าผาที่แกะสลักพระพุทธรูปนับเป็นหมื่นหมื่นองค์เลยเนี่ยสามารถที่จะจัดกิจกรรมได้นะเหมือนที่วัดเราก็ได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งจะอยู่เป็นพันปีเราสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นพันปีเลยนะพวกเราที่ร่วมบุญสร้างศาสนสถานเนี่ยโอ้ได้บุญใหญ่มากๆเลยสาธุสาธุสาธุนะแต่พระอาจารย์เห็นอย่างหนึ่งในอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่าการสร้างศาสนสถานคือการสร้างศาสนทายาทเพราะถ้าไม่มีการสืบทอดอุดมการต่อเนื่องเนี่ยศาสนสถานเถรานะก็อยู่เฉยๆนะ 2,000 ปีที่ผ่านมาจากราชวงศ์ถังเนี่ยมันก็จะเป็นพอไม่มีศาสนทายาททางพุทธศาสนาเนี่ยเต๋าคงจื้ออะไรเขาก็จะมาแทนที่และศาสนสถานของวัดทางด้านมหายานทั้งหลายวัดหานป่าวัดเสาหลีวัดมะขามเลยก่อนก็จะเงียบๆเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเป็นสถานที่ที่เหมือนเป็นแค่มรดกโลกอ่ะนะดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยเกิดสโลแกนขึ้นมาว่าศาสนสถานสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแต่ศาสนทายาทอ่ะสืบทอดคำสอนต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาเราสร้างศาสนสถานเนี่ยดีที่สุดเลยได้บุญเยอะมากแต่เราอย่าลืมสร้างศาสนทายาทไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรภิกษุณีต่างๆเนี่ยเราต้องสร้างถ้าหากโลกนี้ปราศจากพุทธิปัญญาโลกาก็จะต้องพังพินาศในที่สุดใช่ไหมสงครามมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้โลกนี้เนี่ยมีพระพุทธศาสนาพุทธิปัญญาต่อเนื่องยาวนานในโลกเนี่ยมันต้องมีผู้สืบทอดคันสอนมันจะต้องมีการต่อลมหายใจพุทธศาสนานั่นก็คือต้องมีศาสนทายาทให้มากที่สุดเลยนะแบบที่วันนี้เราได้เห็นอำนาจเจริญเนี่ยเขาก็ทำศาสนทายาทตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทุกๆท่านไว้เลยเนาะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของการที่เราจะทำพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนยงนิดนิดรันดอนไปได้ก็คือโอเคศาสนสถานเนี่ยเราเห็นละเป็นมรดกโลกทั้งประเทศไทยก็มีมากมายทั้งต่างประเทศในจีนในทุกๆประเทศนะของทุกๆศาสนาเนี่ยก็ล้วนเป็นมรดกโลกเป็นยูเนสโกกันหมดเลยแต่หลายๆศาสนสถานเหล่านั้นนะก็ร้างไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะศาสนาอื่นก็เหมือนกันเราเองก็ไปเปิดสาขาอยู่ที่เมืองนอกมากมายนะวัดธรรมกายสาขาทั่วโลกก็นับเป็นล้านนะแล้วเราก็ได้โบสถ์คริสอะไรต่างๆซึ่งโอเคศาสนทายาทของศาสนานั้นเขาก็ลดน้อยถอยลงจนกระทั่งโบสถ์ร้างเราก็มาเปลี่ยนจากโบสถ์ข้างนอกอะดูเหมือนศิลปะวัฒนธรรมแบบฝรั่งแบบยุโรปแบบอเมริกาแบบคริสอะแต่ข้างในก็คือการเป็นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเหมือนวัดนิเวศธรรมประวัติที่รัชกาลที่5ได้สร้างไว้เนาะก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคือข้างนอกเนี่ยก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมศิลปะวัตถุเป็นแบบศาสนาคริสต์แต่ว่าข้างในเนี่ยมีสามเณรบวชเรียนเป็นร้อยรูปเลยนะแล้วมีพระภิกษุสงฆ์มากมายเพราะพวกเราวันนี้เราได้มาเห็นการสร้างศาสนสถานและศาสนทายาทของจังหวัดอำนาจเจริญแล้วเนี่ยเราอย่าลืมนะพระอาจารย์ไปเที่ยวทัศนศึกษาที่ซีอานลั่วหยางเนี่ยก็ได้โลกกทัศน์ตรงนี้มาว่าสำคัญมากๆเลยนะศาสนสถานของที่นั่นยังยั่งยืนยงจนถึงทุกวันนี้นะที่เอ่ยชื่อไปทั้งหมดเลยนะวัดม้าขาววัดหานป่าวัดเซาหลินตักมอซีอานลั่วหยางเนี่ยโอ้โหมีองค์พระธรรมกายในท้องของพระอรหันต์นะเขาแกะสลักรูปพระอรหันต์จำนวนมากมายเลย108อรหันต์แล้วก็เปิดท้องแหวกท้องก็มีพระธรรมกายแสดงว่าพระภิกษุยุคนั้นก็นั่งสมาธิถึงพระธรรมกายในตัวในท้องเลยนะเพราะฉะนั้นในศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นเนี่ยเราสิ่งเนี้ยเป็นเหมือนทั้งภาพวาดทั้งเป็นรูปปั้นต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าคำสอนพุทธศาสนาเรื่องธรรมกายเรื่อง072เนี่ยเป็นจริงนะตั้งแต่อดีต 2,000 กว่าปีก่อนในเมืองจีนจนถึงตอนนี้นะ

พวกเราเองก็สืบทอดคำสอนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้นิรันดร ด้วยการสร้างศาสนาทายาทกันด้วยนะจ๊ะนะ และท้ายที่สุดนี้นะพระอาจารย์ก็เนี่ยแว่นตาหลังจากทำต้อกระจกมาแล้วเนี่ยนะสายตายาวแต่สายตาสั้นนี่หายไปแล้วสามารถมองไกลชัดแต่ก็ยังมีสายตายาวสายตาเอียงด้วยนะแว่นนี้progressive lens นะ 30,000 บาทนะแต่พระอาจารย์ไม่มีตังค์หรอกนะก็ได้ร้านแว่นตา iLab Future Park หลังสิทธิ์ชั้น2นะจ๊ะโฆษณาให้เขานิดหนึ่งเป็นแว่นตาของเจ้าภาพวัดเรานะคุณแก้วรสวรรค์พีวาเลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะพระอาจารย์ก็จะต้องให้พรกับญาติโยมทุกท่านด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจฟังธรรมและด้วยบุญกุศลที่ได้บำทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาทั้งหมดเลยทุกภพทุกชาติอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติและอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นขอกราบปรารถนาบารมีธรรมให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ผู้เป็นอธิบดีสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกายหลวงพ่อทัตตะชิวซึ่งเป็นครูบาอาจารย์พวกเราทั้งหลายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้มาประมวลลงมาเข้าเป็นตบะเตชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมคิดสิ่งใดดีงามก็สมความปรารถนาขอให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์ใดๆให้มาลายหายสูญไปจนหมดสิ้นให้สมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขล่มเย็นเป็นสุขในบวรพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิ์ผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ตามติดตามธรรมวิชากับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทุกภพทุกชาติได้วิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15ให้ได้มหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่ง

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาริยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสร้างบุญให้คุ้มค่าบุญแปลว่าเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะมีวิธีทำได้หลายวิธีแต่โดยย่อมี3วิธีคือทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทานขจัดความโลภศีลขจัดความโกรธภาวนาขจัดความหลงหลงทิศหลงทางหลงผิดหลงลืมหลงไหลการรักษาศีลจิตที่ถูกความโกรธเข้าไปหุ้มทำให้จิตเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเริ่มรักษาศีลความร้อนของจิตที่เกิดจากความโกรธก็ค่อยๆ คลายลงจิตก็ผ่องใสยิ่งขึ้นมีคุณภาพขึ้นบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็บริสุทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคทั่วประเทศระดับโลกปีที่38รวมถึงเจ้าสำนักเรียนดีเด่นณบริเวณเสา K32 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับพิธีเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาปริยัติธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38ประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นณบริเวณเสา K32 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนำท่านเจ้าภาพอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในโอกาสนี้อุบาสกสันติรุ่งสุขพลากรหัวหน้าอาสมอุบาสกกล่าวเปิดงานโดยมีใจความตอนหนึ่งว่านิทรรศการที่จัดขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไปปริยัติธรรม9ประโยคมิใช่เพียงความสำเร็จทางการศึกษาหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความเพียรความอดทนและการสั่งสมปัญญาอันเกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบกรรไกรปริยัตินพโชคแปลว่ากรรไกรแห่งความสำเร็จสูงสุดในทางพระปริยัติธรรม9ประโยคเพื่อให้ประธานทั้ง6ท่านตัดริบบิ้นเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาปริยัติธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38ก่อนที่พระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่แผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายหัวหน้าหมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้กล่าวสมโภชนียกถามีใจความตอนหนึ่งว่าการที่ได้จัดทำนิทรรศการเป็นการยกย่องให้กับประโยค9ทุกรูปที่ได้มาร่วมงานที่จริงแล้วความตั้งใจของหลวงพ่อถ้ามีความตั้งใจที่จะยกย่องพระพุทธศาสนาแต่การยกย่องพระพุทธศาสนาสิ่งที่จำเป็นก็ต้องผ่านตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลนี้แหละที่จะไปรักษาศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าฝากไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ตัวของพระภิกษุเองถือว่าเป็นแกนนำผู้นำการขับเคลื่อนอย่างประโยคที่ว่าพระขับโยมเข็นทำให้พระศาสนาขับเคลื่อนไปได้ดังนั้นการให้กำลังใจประโยค9 เมื่อท่านได้รับกำลังใจจากการยกย่องทำให้ท่านมีกำลังใจกลับไปรักษาพระศาสนาไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ใดก็ตามท่านก็ได้อาศัยความรู้อาศัยความภาคภูมิใจที่ท่านมีอยู่ในตัวกลับไปมีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปและในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งนำบูชาพระรัตนตรัยและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันจากนั้นพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ได้นำท่านเจ้าภาพชมนิทรรศการสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการนี้นอกจากจะเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อมหาปริยัติธรรมทุกรูปแล้วยังเป็นการส่งต่อกำลังใจแก่ผู้เรียนรุ่นต่อมาอีกด้วยรวมทั้งเป็นทางมาแห่งบุญของกัลยาณมิตรผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านตลอดจนเป็นการช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพระปริยัติธรรมและแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
1: รู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และก็ได้รับฟังพระอาจารย์ผอ.สุธรรมท่านบรรยายเกี่ยวกับการเรียนบาลีศึกษาก็เลยรู้สึกอยากจะเรียนค่ะยังไม่เคยเรียนเลยปลื้มจากที่ว่าคือเราเข้าวัดนานก็จริงแต่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าการเรียนศึกษาบาลีอ่ะเป็นยังไงแต่วันนี้ได้มารับฟังโอ้อยากเรียนจังเลยจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นยังไงโอ้เราแค่มาดูเรายังมีความรู้สึกใจฟูมากเลยถ้าเราได้เรียนจบปตท.9แล้วมีรูปเราอยู่ในนั้นนะโอ้สงสัยแล้วปลื้มคงปลื้มนี่ขนาดเราไม่ใช่คนนั้นนะแต่เรายังปลื้มมากเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเราอ่ะถ้าเราได้มาศึกษาตรงนี้นะเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นเราก็จะมีความรักความศรัทธาหวงแหนพระพุทธศาสนาของเราคืออยากจะทำบุญเพิ่มขึ้นอ่ะโดยปกติทำบุญนะไม่เคยคิดอ่ะคือไม่เคยเสียดายเลยได้ทำก็ปลื้มแต่ยิ่งมาเห็นใจแล้วยิ่งฟูมีปัจจัยก็อยากมาบำรุงพระพุทธศาสนา
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาธินกรธีรานุพัทโธวัดดาวดึงสารามพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคซึ่งท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการมุทิตาจากวัดพระธรรมกายเพราะการสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้รายงานนี้ค่ะ
2: ก็นับได้ว่าเป็นเกียรตินะครับที่ในวันหนึ่งก็ได้มีบุญวาสนานะครับที่ได้เข้ามารับมุทิตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมชโยนะครับ

การที่ได้มาเข้าร่วมพิธีมุทิตาจากวัดธรรมกายในวันนี้อาตมภาพก็มองย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองได้เคยมากับรุ่นพี่ซึ่งท่านได้เข้ามารับมุทิตาในปีพุทธศักราช2565ก็พอได้มากับรุ่นพี่ในครั้งนั้นก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าตัวเราเองก็อยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่ให้ได้ก็คือได้ประโยค9เหมือนท่านพอหลังจากในปีนี้ก็สามารถสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้สำเร็จซึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันของอาตมภาพเองที่อยากจะเป็นปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งการที่จะสอบได้ประโยค9ของอาตมภาพเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าก็มีสอบตกนะครับปริญญาธรรม5ประโยคแล้วก็ปริญญาธรรม6ประโยคนะครับตกอย่างละ1ปีนะครับถึงแม้ว่าจะสอบตกแต่ก็ยังมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมนะครับกำลังใจจากทั้งรุ่นพี่ทั้งสำนักเรียนแล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับที่คอยสนับสนุนอาตมภาพมาโดยตลอดนะครับการศึกษาเราเรียนพระบาลีส่งผลทําให้จิตใจนิ่งสงบแล้วก็ได้เข้าใจหลักธรรมะหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะนําหลักคําสอนนั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้สําหรับอาตมภาพเองหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนพระบาลีที่วัดดาวดึงสารามต่อไปสำหรับการเผยแผ่ธรรมะของอาตมภาพทางวัดก็ได้จัดโครงการธรรมะข้างเตียงซึ่งเป็นโครงการสำหรับการนำธรรมะไปให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านพักของตัวเองอาตมภาพเองก็จะได้นำหลักธรรมะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปเผยแผ่ไปบอกกล่าวให้กับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านั้นได้ทราบถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนเหล่านั้นได้มีจิตใจที่สงบร่มเย็นถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าก็ขอให้จิตใจได้สงบก็ยังถือว่าเป็นการดีสำหรับวันนี้นะครับที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดการพิธีมุทิตานะครับมุทิตาปริญญาธรรม9ประโยคก็นับได้ว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติของอาตมภาพเองที่ในวันหนึ่งก็ได้มีบุญวาสนานะครับที่ได้เข้ามารับมุทิตาจากพระเดชพระคุณนะครับพระธรรมชโยนะครับก็ดีใจนะครับก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่ว่าเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนนำไปสู่การสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้สำเร็จนะครับการมุทิตาในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็อยากให้มีการมุทิตาแบบนี้ไปทุกปีเลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นสิ่งที่สื่อไปให้คนรุ่นหลังนะครับที่เขาอาจศึกษาตั้งใจภาษาบาลีอย่างจริงจังนะครับในการที่เขาจะได้มีแรงบันดาลใจในการสอบปริญญาธรรม9ประโยคได้แล้วก็จะได้เข้ามารับมุทิตาจากวัดพระธรรมกาย

ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสมาคมรวมใจไทยลำปางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2จากการอบรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องประชุมลำปางหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2โดยมีศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครูในจังหวัดลำปางเข้าร่วมจำนวน111ท่านจาก74โรงเรียน

ดยได้รับความเมตตาจากพระอัครวินวรินโทพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณนายนายะตารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2เป็นประธานฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนายนพชัยสิทธิรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านก่อนที่คุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลจะได้ให้การอบรมโดยได้ชี้แจงภาพรวมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกิจวัตรพัฒนานิสัย7บทฝึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรวมทั้งการบูรณาการงาน

ธิรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบูรณาการสื่อสมุดบันทึกความดีกับโครงการของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งบรรยากาศการอบรมปฐมนิเทศและมอบสื่อวีสตาร์ประจำปี2569คึกคักเข้มข้นด้วยสาระและความปลื้มปิติใจพร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมรวมใจไทยลำปางและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการสมบัติสิริวงศ์เครือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเขตที่เอื้อเฟื้อสถานที่และให้การสนับสนุนโครงการอย่างดีโดยในปีนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1จำนวนกว่า 4,500 เล่มคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบูรณ์กุศลร่วมกันเป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยความอบอุ่นสาธุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บท

และประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยมีการนำนั่งสมาธิทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเดนมาร์กได้เข้าถึงความสงบภายในใจร่วมกันจากนั้นลูกพระธรรมชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรหลานได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรมณีวันมิกเคลเซนกัลยาณมิตรนวลวงนุราชกัลยาณมิตรพิกุลแมทเซนและกัลยาณมิตรกุสุมาสายทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้โอวาทธรรมในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการสร้างบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญและให้พรแก่คณะเจ้าภาพสาธุชนทุกท่านรวมถึงบุตรหลานเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเชลแลนด์เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่แผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นในประเทศเดนมาร์กได้อย่าง

ช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสร้างทุกสิ่งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจตัวแทนกลุ่มใจใสโดยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองตัวแทนกลุ่ม NL 072นำโดยกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนได้

พระบรมสารีริกธาตุนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวันทองผมทองและกัลยาณมิตรปิยวรรณญาณสิริพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ทิพยบุพผาบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกยูงนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรชนทิชานิทานพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกลุ่ม NL072 โดยมีกัลยาณมิตรโรสทิลส์เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายและกลุ่มลูกตะวันธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญพักสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งโดยมีคณะเจ้าภาพผ้าป่าประจำเดือนสิงหาคม11คณะด้วยกันโดยมีกัลยาณมิตรวันทองผมทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วมีคณะเจ้าภาพจำนวน9คณะโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกลุ่มลูกตะวันธรรมนำโดยกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตาและกัลยาณมิตรชนทิชานิทานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์และกัลยาณมิตรโรสทิวส่วนกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายทิพยบุพผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรสุดาพรกัลยาณมิตรสตีฟคุกกัลยาณมิตรอมรชาและครอบครัวพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนัลโอ๊กแลนด์พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรมานีกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนส์กัลยาณมิตรแสงทิพย์กัลยาณมิตรสายสมรแก้วหาวงและครอบครัวกัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสอนมัจจิตธรรมและครอบครัวและในเวลา 22:30 ตามเวลาท้องถิ่นคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindfulness Camp for Teens เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านการฝึก

สมาธิกิจกรรมกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างสรรค์ค่ะบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยมีคณะพระอาจารย์และทีมงานอาสาสมัครร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มวัยรุ่นโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อผ่อนคลายและสร้างความสงบภายในการรับฟังธรรมะเวิร์กช็อปร่วมกิจกรรมกลุ่มเล่นเกมสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตทั้งความรับผิดชอบความเมตตาการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นพบคุณค่าและศักยภาพที่มีอยู่ภายในตนเองนอกจากความสนุกสนานและมิตรภาพใหม่ๆเยาวชนยังได้เรียนรู้ว่าความสงบภายในคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถนำหลักการที่ได้รับจากค่ายไปประยุกต์ใช้ทั้งในครอบครัวโรงเรียนและชีวิตประจำวันและจากการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจากผู้ปกครองอย่างล้นหลามโดยส่วนใหญ่ระบุว่าบุตรหลานมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีความใจเย็นอ่อนโยนมีสมาธิในการเรียนขณะที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมต่อไปคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่2จังหวัดยะโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8แก้วภูธร1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าโยนิโสสังวิธาเนนะสุขังปัปโปติบัณฑิตมีความสุขเพราะรู้จักวิธีจัดการสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

พระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายยืนนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ยืนลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝากครองเราอยู่ในกลางของกลางฝากครองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลางตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลางดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวัคคสังโฆสังฆังนมามิอันธมยังพุทธสามภะคะวันโตอุปภานคณมกะรังกะโร

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตได้เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์เรือเดชพระคุณเรือมงคลเทพมุนีผู้คนพบมิจฉาธรรมกายเรือผู้ประมาทด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่กว่ำหม้อน้ำที่ความย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้วัตถุทานสิบประการกระทำมวลหมู่มนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้อิ่มหนำสำราญด้วยมหาทานนั้นท่านทั้งหลายได้เป็นสุขเพราะมหาทานของพระองค์ให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นฐานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นฐานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าดัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในทวีปทั้งสี่แม้พระองค์ดับขันธปรินิพพานเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้เดิมรสธรรมปีติในธรรมยินดีในธรรมเข้าถึงธรรมแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วมีพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์อุเทสิกาเจดีย์รูปเหมือนธรรมเจดีย์พระไตรปิฎก
บริโภคเจดีย์อัฐบริการจีวรบาทธาตุเจดีย์คือพระบรมสารีริกธาตุบุคคลใดเลื่อมใสไปบูชาพระเจดีย์นั้นย่อมไปสู่สุคติแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วมาจนถึงวันนี้2560กว่าปี70ปีก็ยังมีคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยังมีวัดในพระพุทธศาสนายังมีโบสถ์มีศาลามีอุปัชฌาย์มีอาจารย์มีกุลบุตรมาบวชยังมีคำสอนของพระองค์ยังอยู่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยคำสอนนั้นคนทั้งหลายละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสบรรลุมรรคผลนิพพานพ้นจากทุกข์ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าจากคนชั่วเป็นคนดีจากคนโง่เป็นคนฉลาดจากคนมืดเป็นคนสว่างจากคนมีใจมืดดำเป็นคนที่มีจิตใจใสสว่างจากคนธรรมดามาเป็นเนื้อนาบุญมาบวชเป็นพระพระศาสนายังเจริญอยู่จึงมีเราทุกวันนี้จึงมีวัดของเรานี้รวมอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชา3วิชชา8จรณะ15

สุภโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสไปตามลำดับเมื่อหมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานเป็นสุคโตที่แท้จริงโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วจะต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกฝึกอย่างละมุนละม่อมเห็นว่าคนนี้มักทำความดีชี้ให้เห็นสุคติถ้าทำความดีแล้วย่อมไปสู่สุคติยังรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วชี้ให้เห็นผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถ้าทำชั่วไปบายถ้าทำดีไปสู่สุคติสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอด3เดือนนับเวลาในโลกมนุษย์บนสวรรค์แป๊บเดียวเมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งท้าวสักกะเนรมิตบันได3ชนิดคือบันไดแก้วสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าบันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเทวดาบันไดผ้าที่ เขาปสุเมนดาวดึงเชิงบันไดผ้าที่สังกัสนครทงแผ่รัศมีไปแล้วชาปันธรังสีที่บริเวณที่พระองค์เสด็จไปนั้นมองลงไปจะแตะจดเวจีเป็นเนินเดียวกันมองไป

สามบทที่งดงามสามที่สองประการอนุพยัญชนะ80ท่านทั้งหลายเห็นอย่างนั้นแล้วตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในพื้นที่576กิโลเมตรโดยรอบเอาเสาปักเอาเชือกขึงหมุนผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มดตัวเล็กๆก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอกินทรนคราชณริมฝั่งแม่น้ำณแม่น้ำโขงก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคทุกปีไม่ลืมทุกปีก็จะกระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคจำไม่มีลืมมนุษย์เรียกว่าบั้งไฟพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเกินเปรียบนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากใครใครไม่อาจที่จะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระปัญจกพระพุทธเจ้าและเราภาษาวกว่าบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้ใครไม่อาจจะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้เช่นนั้นแม้นดับขันธปรินิพพานไปแล้วว่าบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้การที่บุคคลได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบุญนั้นไม่ถึงเสี้ยวแห่งส่วนที่16ของการบูชาพระพุทธเจ้านี้เลยพระเจดีย์นี่เนี่ยคือหมายถึงว่าเอาบุญที่บูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้านี่ที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแบ่งเป็น16ส่วนและบุญที่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ถึงเสี้ยวแห่งส่วนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของการเอา16มาแบ่งแล้วนี่นะยังไม่ถึงครึ่งของที่แบ่งแล้ว16นั่นพระสุทธาปินาทิยันเถระได้เอาปูนขาวใส่ลงไปในระหว่างอิฐสองก้อน ในห้องแห่งพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าเรียกนามว่าสิทธัตถะตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าอบายเลยในกับที่30แต่พระธรรมกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4ด้วยรัตนทั้ง7ชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานรวมโดยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาไม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน เมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกบ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปุญญนียาจารย์หรือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
ไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยาย

ปัจจาและปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มรดนาอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวัตกินติรัตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระบุญช่วยจันโทภาโสพระมหาอัฏฐพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวันทีประสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กนิมิตอนันต์อัศวาโภคินกนิมิตภัยสารทวีชัยถาวรกนิมิตสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกนิมิตสองวัฒนศิริสุประสิทธิ์มโนทิพย์นตรพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพุทธแม่สายสมรดิษฐศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไอมิสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตการัญญเศษไอมิสุริยสุริสาสารธนันทุงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกัตพลปีชานาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภาพรเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกมิกิติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กมิสุจัญญารุตวริษาพิจารณาพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนเรมากรุ่งแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณสมุทรราสุรชัยตันดินิรามัยทีมิตรจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุฎิดารักศิลขันธ์กมิตรมงคลลาวันติรามปัตนากุลแรงครอบครัวกมิตรสรันพันประภาบริมปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรชัดชนียาชัญญาสิริเจริญกมิตรศรีวนาลาหานติรานนท์กมิตรอภิชาติเทพหัสดินณอยุธยากมิตรปิยนันท์บุญสูงกมิตรสุวภีพงสุวรรณครอบครัวศูนย์กมิตรผ่าไปคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรวิพุฒวิภวพิญโยกมิตรชวริตสถิรวานิชครอบครัวไฮแนนกมิตรเยาวลักษณ์มาสุดะกมิตรพรพินเหลืองชายรัตกมิตรที่วาพรสมพิพงกมิตรเตะไข่หลินกมิตรสุภเลิกลิ้มธงเจริญกมิตรสุธีเอี่ยมศรีพันธ์

คริสสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์คริสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกันมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหา

0: บางคีเนด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตาม
0: ระ
1: ล
0: ึ
1: กถ
0: ึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปราบมาร น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถ
0: ึ
1: งพระร
0: ั
1: ตนตร
0: ั
1: ย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และส
0: ่
1: วน
0: ส
1: รรเสริ ญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของ
0: มหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิปั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ต
0: ติญาณทัศนะ
1: มีดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังส
1: าจ
0: ัก โ
1: ซ
0: ทิพย
1: ั
0: ญจ
1: ัก
0: โซ
1: สัมม
0: ัน
1: ต
0: จัก
1: โ
0: ซ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: โซ
0: พุทธาจัก
1: โ
0: ส
1: ธรรม
0: า
1: จ
0: ัก
1: โ
0: ซให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: ง
0: ทรัพย์สมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: รเส
0: ริ
1: ญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพานมี
1: สมบ
0: ั
1: ติ มหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: มี
0: สมบ
1: ั
0: ติ
1: อ
0: จิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งม
1: ี
0: ทุกทุกอนุวิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน เกิดล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวั
1: ย
0: มากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคื
1: น
0: ล่
1: วงไป
0: มากมายเพีย
1: ง
0: ใ
1: ด
0: ขอให้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึงคราวละโล
1: ก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: กาย
0: ที่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน
0: ์
1: โ
0: ชติช่วง
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให้ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรม
1: ม
0: โพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระ
0: สัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ทุ
1: กพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย

0: ภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผู้ปราบมาร
0: ของพระผู้ปราบมาร
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเถิดอันทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

0: อันโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลวแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรานมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กระด้างหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปการสุปริยานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันตถานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: ุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ

0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็น

0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเว

0: ันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ป
1: ริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุข

มื่อใดเห็นตามความจริงว่าความเกิดนั้นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเมื่อรู้ว่าความเกิดนั้นเป็นทุกข์แล้วเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกข์เมื่อเหนื่อยหน่ายในทุกข์เบื่อในทุกข์แล้วไม่อยากได้ในเบญจขันธ์เหล่านั้นปล่อยเบญจขันธ์เหล่านั้นนั่นแหละได้ชื่อว่า

ันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

ทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวง

ข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอาจารย์ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนแล้วก็ได้มาทำหน้าที่ผู้ช่วยกันครูไม่ใหญ่ซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะโอวาทของครูไม่ใหญ่

0: ที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำก็ได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้า

0: ในเรียนอนุบาลวันนี้ใครนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะแล้วนั่งสมาธิกันเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะไหนใครนั่งแล้วมีความสุขบ้างนั่งแล้วเบาสบายบ้างนั่งแล้วเห็นดวงใสๆบ้างเวลานั่งธรรมะบางทีตอนแรกภาพภายในอาจจะไม่ค่อยชัดเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจนะจ๊ะที่มันไม่ชัดที่สำคัญคือเราเองก็ต้องมายอมรับการเห็นที่ไม่ชัดนั้นแต่ในเมื่อมันไม่ชัดมันมีให้ดูแค่นี้เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าเมื่อมีให้ดูแค่นี้เราก็ดูไปแค่นี้อย่างสบายๆนิ่งๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะแล้วให้เรามองผ่านๆนึกอย่างเบาๆสบายๆมองผ่านๆแต่ว่าตั้งใจมองก็ไม่ใช่ไม่ตั้งใจมองก็ไม่เชิงอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าม
1: องผ่านๆ
0: จะทำแค่นี้อย่างนี้ให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าเผลอไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะถ้าหากว่าเผลอพระใจเรามันคุ้นที่จะไปคิดเรื่องอื่นก็ต้องช่าง
1: ช่าง
0: แล้วปล่อยมันไปอย่าไปกังวลเนาะแต่พอเรารู้ตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆให้มีความสุขทุกครั้งนะจ๊ะแต่สุขน้อยสุขปานกลางก็ต้องสุขมากห้ามทุกใจไม่ว่าทุกน้อยทุกปานกลางทุกมากก็ไม่เอานี่นะจ๊ะใจแวบไปแล้วก็ประคองดึงใจกลับมาใหม่แวบไปดึงใหม่แวบไปดึงใหม่อย่างนี้นะเราสามารถเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเหมือนที่เรายังยินดีกับการเริ่มต้นจะต้องยินดีอย่างนี้ทุกครั้งนะจ๊ะเหมือนการเริ่มต้นใจจะหายใจใหม่ทุกครั้งหายใจออกไปแล้วเราก็ยินดีที่จะเริ่มต้นหายใจเข้าไปใหม่ไงอย่างนี้เนาะไม่ใช่ว่าหายใจเข้าทีเดียวแล้วมันจะใช้ได้ทั้งชาติมันก็เข้าแล้วก
1: ็ออก
0: แล้วก็จ้าแต่นั้นเมื่อเรานึกถึงดวงใสๆก็คล้ายกันอย่างเนี้ยคือเราพร้อมที่จะเริ่มนึกครั้งใหม่เสมออย่างนี้นะจ๊ะเราต้องยอมรับว่าไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ 100% ทางลัดเดียวคือต้องทำบ่อยๆทำทุกวันเหมือนทางลัดที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้คือต้องหายใจบ่อยๆนี่นะจ๊ะแม้นอนหลับก็ยังต้องหายใจ
1: ใ
0: หายใจไหม
1: หายใจคร
0: ับแล้วนอนหลับยังหายใจ
1: ใช่
0: นอนหลับก็นึกถึงดวงได
1: ้
0: นี่เนาะสังเกตว่าการมองใจเราอย่างไรเรามองแบบผ่านๆใช่ไหมมองผ่านแล้วก็ตั้งใจกันไปจนเคร่งไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนั่งแล้วปวดเมื่อยไม้ก็ให้สังเกตนะจ๊ะแล้วก็ปรับปรุงให้มาสู่จุดที่วางใจอย่างสบายสบายจ้ะเวลาเราเห็นธรรมะมันก็คล้ายกับตอนเราใกล้จะหลับหรือแบบตอนที่เราตื่นจากหลับใหม่ๆอารมณ์ก็จะคล้ายๆกันต่างแต่ว่ามีสติซึ่งหากเราวางใจได้ถูกส่วนสุขความเป็นไหนก็จะมาให้เห็นเองนะจ๊ะต้องมันสังเกตในการนั่งธรรมะว่าวิธีไหนที่เราทำแล้วได้ผลวิธีไหนทำแล้วไม่ได้ผลอันไหนไม่ได้ผลก็อย่าไปดันทุรังตามต่อ

0: การจะเข้าถึงธรรมได้จำง่ายๆต้องมีสติและสมาธิจะไปด้วยกันอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวางใจเบาๆสบายๆมองเผินๆลำผ่านที่กลางกายทำอาการคล้ายๆใกล้จะหลับแต่มีสติคือให้หลับหลอกๆวางใจเบาๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะดูตรงกลางให้วางใจอย่างสบายๆใจเย็นๆค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะใสเองนะจ๊ะใจก็จะเรียนรุ่มลึกไปตามลำดับเองครูอยากจะให้นักเรียนอนุบาลพูดตามพร้อมๆกันนะจ๊ะ
1: ครับ
0: พร้อมอย่างจ๊ะ
1: พร้อมครับ
0: ตั้งใจมองให้เห็นก็ไม่เห็นว่าไม่เห็นมันจะเห็นตอนทีเผลอจะให้อยู่ทำอย่างไรดีนะถ้าอยากเจอต้องมองไปอย่างนั้นเองอาจารย์คือมองเหมือนไม่มอง

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อมากที่สุดครับจะไว้ใจ

จะมาจากพระลูกชาที่บอกว่าเลิฟหลวงพ่อมากที่สุดครับตอนทิ้งอาวุธสงครามนี่ทหารเก่าเหรอท้าชนอิทธิพลมืดพระจนสิ่งลี้ลับสุดสะพึงโอ้

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมรักครูวาปีวาปีปฐุมกิจสลวยสิริปาโลไหนหมาบอกจ้ะเนี่ยองหล่อๆนี่นะโอ้เจ้าวาดวัดสาขาแห่งแรกของวัดพระธรรมกายนี่ครับสาธุเจ้าซึ่งก็คือวัดหนองกินเพนนี่จังหวัดอุบลราชธานีครับคือดูไงก็ไม่ถึง80เลย

0: เจ้าวาดวัดสาขาแห่งแรกของวัดธรรมกายคือวัดหนองกินเพจังหวัดอุบลราชธานีนะจ๊ะผมมีชีวิตที่คร่ำวอร์ดอยู่ในสมรภูมิเดนตายมาอย่างโชคชนครับเพราะช่วงปีพุทธศักราช2521นะจ๊ะผมเป็นทหารที่ต้องรบหลบระเบิดรอดไหม
1: รอด
0: รอดตายจากสงครามชายแดนนี่นะไทยเขมรที่อำเภอตาปริยาจังหวัดสระแก้ว
1: คร
0: ับ แล้วลบครบ2ปี
1: โอ
0: ้ก็มีกำหนดลบเน
1: าะ
0: ลบปีหนึ่งลบ2ปีลบหลายปีงั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่นี
1: ่
0: ลบครบ2ปีผมก็อำลาวงการนะดิดีจ้ะเพราะสลดใจกับการนองเลือดที่เดือดประทุทุกวัน
1: โอ
0: ้โหสมัยเป็นทหารทั้งโลกอายุ21หล่อขนาดนี้เนี่ยถ้าถามว่าใครหล่อนี่นะท่านจะตอบทันทีเลยนี่ใครหรอผมครับนะใครหรอ
2: ผม
0: นี่โอ้จากนั้นผมก็ผันตัวสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่าสังกัดกรมป่าไม้ครับอ๋อมีอยู่กรมป่าไม้เลยเนอะสมัยเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยแม่ขมิ้นโอ้ขนาดอยู่ในยูนิฟอร์มของพนักงานพิทักษ์ป่าเนี่ยยังหล่ออย่างนี้เลยเนี่ยนี่ไงผมครับโอ้ซึ่งก็โชคดีเหลือเกินนะครับที่กรมป่าไม้ส่งผมมาอบรมศีลธรรมที่วัดธรรมกายท้ายผมพลิกชีวิตจากบุคคลเข้มดุดันไม่เกรงใจใครมาถือศีล5และศีล8ทุกวันพระสาธุจ้ะแต่หลวงพ่อครับอาชีพผมมันต้องสมบุกสมบันดั่งนักรบพกปืนตลอดเวลาเลยเพื่อพร้อมบุกจู่โจมจับเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าล่าสัตว
1: ์
0: ลุกเผาป่าขนยาเสพติดแต่เรื่องการฆ่ากันยังถือเป็นเรื่องปกติโอ้เช่นครั้งหนึ่งเจ้าพ่อส่งมือปืนร่างจากกันบุกมาล้างแค้นผม11คนยืนจ่อปืนประจันหน้าผมในระยะประชิดรอดไหม
1: รอด
0: รู้ได้ไงอ่ะวินาทีนะรู้ไหมครับว่าผมทำไงระหว่างจะยิงสวนให้ตายกันไปข้างหรือวิ่งหนีตัวรอดผมเลือกที่จะไม่หนีครับเพราะผมมีอาวุธลับที่ทรงพลานุภาพกว่าระเบิดนั่นคือศีล8จ้าศีลที่อยู่เหนือศาสตร์แห่งสงครามใดๆและในนาทีที่เฉียดตายที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังลั่นไกยิงผมไม่รู้ทำไมเนี่ยใจผมเกิดสลดสงสารพวกเขาขึ้นมาอย่างจับใจในขณะที่เขากำลัง

0: จะยิงผมผมกับสงสารเขาเห็นเนาะและหลุดปากพูดด้วยความอ่อนโยนไปว่าถ้าบางคนถูกจับโรคเขาคุกกันหมดใครจะดูแลเมียและลูกน้อยตาดำๆผมรู้สึกเป็นห่วงเหลือเกินว่าลูกเมียคุณจะกินอะไรกันแล้วผมก็ส่งยิ้มให้ผมก็ยืนอย่างไม่รู้ส่งยิ้มให้เปล่านะผมก็ยืนอย่างสงบสยบศัตรูสู้ดีธรรมโดยการแผ่เมตตาแล้วนึกถึงสัจจะที่ตั้งใจรักษาศีล8โอ้โหท่านยังนึกได้ยังไงนะหน้าศีลหน้าขวายยังพอหลีกได้นี่หน้าปืนแล้วนึกถึงสัจจะที่ตั้งใจรักษาศีล8นี่ถ้ามีสัจจะรักษาศีล8ก็รักษาตลอดแล้วผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมพวกเขาทั้งหมดมีอาการเหมือนยืนงงในดงกล้วย
1: ยืนงงในดงกล้วย
0: เหมือนยืนงงในดงกล้วยแล้วก็นึกห่วงลูกเมียตามที่ผมพูดแล้วก็หมดอารมณ์ล้างแค้นยอมล่าถอยไปเองดื้อๆโดยไม่มีใครเสียเลิศเลยสักจุดหนึ่งนี่จ้ะเป็นผมที่ปลื้มในพลานุภาพศีลขั้นสุดที่เปลี่ยนผู้ร้ายให้กลายเป็นมิตรด้วยจิตเมตตาจนต้องพรรณนาว่าอานุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์ที่ช่วยหยุดภัยบาลทุกทิศาเป็นกระแก้วคุ้มภัยทุกเวลาแผ่เมตตาสยบศัตรูสู้ด้วยธรรม
1: แผ่เมตตาสยบศัตรูสู้ด้วยธรรม
0: ใจคือทุกอย่าง

โอ้นี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะที่เป็นผู้ร้ายกลายเป็นมิตรจิตเมตตาจากนั้นไม่นานทางวัดก็เรียกตัวผมให้มาช่วยทำหน้าที่ที่สำคัญนี่ปกป้องดูแลรักษาสมบัติของพระศาสนา คือให้มาเป็นยามเฝ้าวัดนี่จ้ะดูแลรักษาสมบัติพระศาสนานี่ไม่ธรรมดานะถึงปี2529

โพธัมปัญญาปีนั้นเลยครับนี่นี่หลังจากปัญญามแล้วก็บวชเลยนี่สมัยอบรมธรรมปัญญายุคนั้นฝึกตนให้เป็นผู้มีขันติเข้มแข็งอดทนอดกลั้นต่อกิเลสครับนี่จ้าสาธุหลังจบอบรมหลวงพ่อสั่งให้ผมไปลุยเผยแผ่ผมจึงรวมตัวกับพระเพื่อน7รูปเดินทางมาปักหลักที่วัดป่าดอนท่าจังหวัดยะโสธรซึ่งตอนนั้นเป็นวัดร้างที่มีเหลือสภาพเลยครับคือมีแต่ป่ากระซ่าเจดีย์โบราณที่ปรักหักพังนอกนั้นไม่มีอะไรเลยวัดป่าดอนท่าจังหวัดยะโสธรเป็นวัดร้างที่มีแต่ซากเจดีย์เก่าแก่เท่านั้นครับนี่จ้ะเนี่ยเหลือส่วนดีๆของวัดก็ประมาณเนี่ยนั่นนะปลักคำคันหมดผมกับพระเพื่อนเจดลูกก็ไปปักกระดอดแถวเจดีย์นาน7เดือนแล้วก็ชวนชาวบ้านแถวนั้นมาปักกระดอดถือศีล8ด้วยกันราว30คนนี่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างนี่ชวนญาติโยมทั้งหลายชาวบ้านแถวนั้นนะมาปักกระดอดถือศีล8ด้วยกัน30คนจนคืนหนึ่งเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันนี่นะสุนัขทั้งหลายแถวนั้นนัดแนะกันมารวมตัวกันนี่นะที่วัดแล้วก็ส่งเสียงหอนอย่างหนักจนชาวบ้านตื่นมาดูคล้ายๆไปปลุกชาวบ้านว่าจะมัวแต่นอนเลยมันเกิดสิ่งอัศจรรย์ให้รีบตื่นมาชาวบ้านก็ตื่นมาดูแล้วทันใดนั้นก็เกิดปาฏิหาริย์แสงสีเขียวมรกตพุ่งลอยเหนือเจดีย์เรืองรองเกือบทั้งคืนไม่ใช่มาประเดี๋ยวประดาแต่คืออะไรก็ไม่ทราบเป็นแสงสีเขียวมรกตโอ้โหนี่เนาะพุ่งลอยเหนือเจดีย์

0: นี่จะอดีตวัดล้างเมื่อปักหลักฟื้นฟูที่นี่ได้สำเร็จแล้วในปี2530ชาวบ้านที่อุบลราชธานีนำโดยอาจารย์อุทิศตันแก้วปัจจุบันคือพระอุทิศอัครรัตโนสำนักต่างประเทศอาจารย์อุทิศบวชแล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลายภาษาด้วยในห้องนี้มีหมาหรือเปล่าเนี่ย
1: โอ้โ
0: หใช่เหรอ
1: ใช่คร
0: ับ เอ๊ะตอนนั้นไม่อ้วนขนาดนี
1: ้
0: โอ้ยตอนนั้นหล่อๆนะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่เหรอ
1: ใช่
0: ตอ
1: นนั้นผู้นำบุญรุ่ยคร
0: ับ โอ้
1: คร
0: ับ นำโดยอาจารย์อุทิศตันแก้วปัจจุบันคือพระอุทิศอัครรัตโนสำนักต่างประเทศซึ่งท่านนี่แหละครับก็ได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้าน200กว่าคนนี่นะมาขอพระสามรูปจากวัดป่าดอนธาตุไปอยู่วัดหนองกินเพนนี่นะห้ามกินกลางคืน
1: เพนอย
0: ่
1: างเด
0: ีย
1: ว
0: ซึ่งเป็นวัดร้างอีกแล้วครับอะไรวัดหนองกินเพนก็เป็นวัดร้างด้วยอะไรท่านก็ยังหล่อเหมือนเดิมพระอาทิตย์นี่จ้ะพระอาทิตย์อาคารัตนวาจาผู้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านเพื่อกราบนมัสการพระสามรูปช่วยเหลือฟื้นฟูวัดหนองกินเพนครับพอผมไปถึงก็โดนอันตรพานขี้เมาว่างก้อนหินว่างถอนไม้ถล่มกุฏิสามคืนติดกันพอชาวบ้านรู้ก็ทำการจับตัวขี้เมาส่งตำรวจแต่ก็หลบหนีไปได
1: ้
0: ก็ยังดีนี่นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งขังอะไรเงี้ยนะให้ไปกลับเนื้อกลับตัวแต่ต่อมาไม่นานก็พบว่าขี้เมาคนนี้จมน้ำหายสาบสูญไปเลยโอ้จมน้ำดำน้ำเก่งอย่างนั้นตอนอยู่วัดหนองกินเพนพระบอกก็นำชาวบ้านสวดมนต์นั่งสมาธิเทศสอนธรรมะกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องจนชาวบ้านมาเกือบ400คนหลังจากปักหลักฟื้นฟูวัดจนหายร้างเรียบร้อยอยู่แล้วหลวงตาสงัดสุวิเวโกชาวบ้านวัดหนองกินเพนในยุคนั้นก็ส่งตัวผมและพระสมชายกุละสมโมไปฟื้นฟูวัดเมืองคงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนี
1: ่
0: ไปฟื้นฟูวัดเมืองคงซึ่งเป็นวัดร้างอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษโอ้โหนี่ไปทีละวัดเลยนะหลวงตาสงัดสุวิเวโกอดีตเจ้าวาดวัดหนองกินเพนครับนี่ใช
1: ่
0: นี่วัดหนองกินเพนนะแต่นี่จะไปอีกวัดแล้ววัดเมืองคงผมยังไปรวมคนสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดได้ร้อยกว่าคนก่อนจะไปฟังต่อไปฟังเพลงก่อนยืนหยัดทำความดี

0: จากการที่พวกผมเปลี่ยนวัดเมืองคงจากวัดอร้างเป็นวัดลุ่มได้สำเร็จเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งแล้วจากนั้นไม่นานหลวงพ่อและคุณยายอาจารย์ก็ส่งสารมาเตือนหลวงตาสงัดเจ้าวาดวัดหนองกินเพลงยุคนั้นว่าปีนี้ให้ระวังอย่าเดินทางไปไหนนะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนขณะเดินทางทำให้หลวงตาสงัดจริงกลับดุสิตบุรีไปก่อนจากนั้นหลวงพ่อก็มีคำสั่งให้ผมไปเป็นเจ้าวาดที่วัดหนองกินเพลงแดนและก็เมตตาให้ผมไปนั่งสมาธิที่ดอยสุเทพและที่ผมประทับใจมากหลวงพ่อยังสอนวิธีหาปัจจัยสร้างวัดซึ่งผมก็ยังใช้มาจนทุกวันนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าวิธีการสร้างวัดมันไม่ได้ยากอะไรคืออยากได้อะไรก็ไปขอหลวงปู่วัดปากน้ำมาโดยให้นั่งสมาธิต่อหน้ารูปท่านแล้วเอาบาตรเปล่าๆมาตั้งไว้ตรงหน้าพอถึงเวลาก็จะได้ปัจจัยมาทำงานแบบไม่เหลือไม่ขาดไม่เกิน
1: จ้าพอดีเลยพอดี
0: จะได้หลวงพ่อกับเมตตาผมอย่างอาทิตย์สุดไม่ได้เดี๋ยวมอบปัจจัยผมจำนวนหนึ่ง20 บาทมั้งไม่ทราบเท่าไหร่ต้องไปถามท่านเอาเพื่อทำบุญในวันกระไรเมื่อเกิดหลวงพ่อ22 เมษายน 2527ว่าเป็นทุนเริ่มต้นในการทำงานทุกอย่างซึ่งผมก็ได้เก็บปัจจัยบางส่วนนี้ไว้เป็นทุนเริ่มต้นในการสร้างโบสถ์ด้วยครับเพราะผมยังจำได้แม่นที่หลวงพ่อบอกผมว่าถ้าอยากสร้างโบสถ์ให้สำเร็จให้ไปปลุกหลวงตาสงัดขึ้นมาตอนนั้นผมฟังก็ไปต่อไม่ถูกเลยครับ

0: เราไม่รู้จะไปปลูกหลวงตาสง่ายังไงในเมื่อท่านกลับดุสิตบุรีแล้วแถมยังชื่อสงัดอีกซึ่งไม่รู้จะสงัดถึงกี่โมงจะล่วงเลยผ่านมานานถึง13ปีหลวงตาสงัดก็ยังไม่ตื่นสักทีและทำให้โบสถ์คาราคาสั่งสร้างไม่เสร็จสักทีปัญหาใจยากเหลือเกินโบสถ์ที่สร้างครั้งการมานานยังไม่เสร็จสักทีบางปีก็ประสบภัยน้ำท่วมน้ำขังยาวนาน2เดือนโอ้โหเจอน้ำท่วมด้วยจนวันหนึ่งหลวงตาสงัดก็มาหาผมโดยจะมานั่งอยู่หน้าโบสถ์วัดหนองกินเพลและอมยิ้มหลวงตาสงัดเนี่ยนี่จ้าเป็นไง
1: แค่แสดงอักเลย
0: ท่านบอกเงี้ยเดี๋ยวท่านมานั่งอยู่หน้าโบสถ์ฟันหนองกินเพลแล้วอมยิ้มด้วยในฝันทำไมอ่ะ
1: ที่เรามาเห็นกระตากระตา
0: ในฝันนะผมดีใจมากนี่นะรีบจับมือถือแขนท่านใหญ่เลยครับพอผมตื่นก็นึกในใจว่าโอ้หลวงตาสงัดตื่นแล้วแน่ๆทิ้งได้ลงจากสวรรค์มา

0: และตอนบ่ายวันนั้นเองจู่ๆก็มีเจ้าภาพใหญ่โทรมาบอกว่
1: า
0: จะเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์
0: นี่ไง
1: สองคำพร
0: ผมนี่ปลื้มสุดๆเลยเพราะผมตั้งใจสร้างโบสถ์ที่คล้ายวัดพระธรรมกายมากที่สุดไว้เป็นอนุสรณ์ในความกตัญญูน้อมถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยาย

0: แต่ยังไม่มีพระประธานเลยครับ
1: อ๋อ
0: เนาะซึ่งผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยองค์พระที่งดงามที่สุดจากหลวงพ่อเพื่อปักหลักวิชาธรรมกายสืบต่อไปนะครับมีพระเจ้าพระประธานมีไหม
1: มีครับ
0: มีนิมนต์เอาไปเลย

0: วันน้อยก็เป็นจากโครงการสมบัติพระวัยประชาสามเณรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับนี่มีภาพสีกาวัดหนองกินเป็นพระมหาปทอเก้าทั้งสามรูปเลยครับ
1: oh.
0: นี่พระมหาธีรธรรมธรรมธีโลปทอเก้า
1: oh.
0: พระมหาชัชวันอุปโสปทอเก้า
1: oh.
0: พระมหาเสถียรสวรรณทิโตปทอเก้า
1: โอ้
0: เนี่ยไปบอกสามบอกให้ไปช่วยสร้างวัด

สถานนี้ผมจะขอเอาชีวิตที่เหลืออยู่สร้างบารมีอย่างสดกำลังและขอน้อมนำบุญจากการส่งสามเณรหัวกะทิไปเป็นพอทอ9ที่วัดพระธรรมกายเกือบ20รูปเลยครับและบุญทุกๆบุญถวายหลวงพ่อครับผมจะขอสร้างบารมีติดตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุจ้าอ๋อเลิฟหลวงพ่อล้นใจ

ชายที่เคารพรักหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะเจ้าวาดวัดหนองกินเพนวัดสาขาแห่งแรกของวัดพระธรรมกายก็คือพระครูวาปีปทุมกิจนะจ๊ะฟังเรื่องราวของท่านก็น่าปลื้มปิติใจนะว่าการที่มียอดนักสร้างบารมีเอาชีพเป็นเดิมพันในการปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ง่ายนะจ๊ะต้องเอาชีพเป็นเดิมพันเลยนะก็เจอปัญหาสารพัดแต่ด้วยที่ท่านมีหลวงพ่ออยู่ในใจนะคุณครูไม่ใหญ่อยู่ในใจมุ่งนะเขาเรียกว่าเชื่อฟังให้ความเคารพนะครูบาอาจารย์ว่าการปักหลักที่วัดหนองกินเพนแห่งนั้นเพื่อตามหมู่คณะนะแล้วก็ตามผู้มีบุญที่ลงมาเกิดสร้างบารมีจึงมีพระมหาปริญญาพท.9เกือบ20องค์นะจ๊ะที่มาสร้างบารมีแล้วต่อมาเนาะฟังแล้วก็น่าปลื้มปิติใจที่ท่านเอาชีพเป็นเดิมพันก็อยากให้นักเรียนทุกๆคนได้เอามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราว่าการที่เรามุ่งในการปฏิบัติธรรมในการสั่งสมบุญสร้างนิติธรรมหลวงพ่อนะคุณยายเป็นทางที่ถูกต้องและก็งดงามนะบุญส่งผลจริงนะจ๊ะส่งผลจริงแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นจริงกับตัวเราถ้าเราตั้งใจจริงในการทำความดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเราทำบุญสร้างความดีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือความสุขและความสำเร็จนั่นแหละเราเห็นเคสตัวอย่างในวันนี้และก็ถือว่าเป็นเคสที่ดีมากๆนะจ๊ะเรื่องราวที่ดีมากๆจะให้เราทุกท่านได้เอามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนาะช่วงเข้าพรรษานี้ให้เราได้มุ่งในการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจของเราให้ผ่องใสเราจะได้เข้าถึงธรรมะภายในนะเข้าถึงความสุขภายในเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างวัดก็เพื่อการนี้นะสร้างวัดเพื่อให้ลูกๆนะทั้งลูกหญิงลูกชายลูกพระลูกสมณเณรได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มานั่งหลับตาทำสมาธิตัวหลวงพี่เองก็เห็นหลวงพ่อนะบวชมาก็16พรรษาเนี่ยท่านก็ชวนอยู่สองเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็ชวนลูกๆหลับตาเรื่องที่สองก็ชวนสร้างบารมีหลับตาในที่นี้คือการหลับตาอะไร

หลับตาหยุดใจอยู่ภายในนะหลับตามองพระภายในมองดวงใสๆที่กลางกายให้ได้ทุกๆวันนะเพื่อให้เราเนี่ยแหละเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงองค์พระภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในซึ่งเป็นหลักในวัตถุประสงค์หลักในการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะจ๊ะการหลับตาเพราะฉะนั้นพรรษานี้ให้เราทุกท่านได้ทำใจหยุดใจนิ่งกันให้ต่อเนื่องนะจ๊ะให้ต่อเนื่องเรื่องที่สองก็หลวงพ่อท่านก็สอนนะลูกๆให้นอกจากหลับตาแล้วก็ต้องลืมตาลืมตามาสร้างบารมีนะจ๊ะหลับตานั่งธรรมะลืมตาขึ้นมากระสั่งสมบุญสร้างบารมีทั้งทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าเราจะได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์กว่าที่ผ่านมานะจ๊ะร่างกายมนุษย์นี่แหละเป็นร่างกายที่เหมาะการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีถ้าเปลี่ยนเป็นกายทิพย์แล้วกายละเอียดแล้วสร้างได้ไม่เต็มที่สร้างได้ก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่กายมนุษย์หยาบนี่สำคัญที่สุดเลยนะจ๊ะสำคัญที่สุดเลยสร้างบุญเล็กใจเราผ่องใสก็ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บุญมากมายมหาศาลวันนี้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากนักเรียนทุกๆคนเกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งสมัยพุทธกาลในพรรษาที่7ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยจ้ะไปทำอะไรเอ่ยนักเรียนพอทราบไหมไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดานี่พุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาใช่ไหมเอ่ยหลังจากที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้7วันก็สวรรคตก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะจ๊ะซึ่งเป็นเทพบุตรเนาะก็ไปบังเกิดแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หลังจากตรัสรู้ธรรมใน7พรรษาก็ระลึกนึกถึงพุทธมารดาพุทธมารดานะจ๊ะก็เลยเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยในพรรษาที่7เพื่อโปรดพุทธมารดานะซึ่งการเสด็จไปของพระองค์นะจ๊ะจะมีเทวดาก็จะมาฟังธรรมมาคอยฟังธรรมหนึ่งในนั้นก็เทพบุตรพุทธมารดาซึ่งเทวดาก็จะมากันเยอะเลยนะจ๊ะมากันเยอะเลยเรียงเต็มไปหมดเลยเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่มีบารมีมากๆมีบุญบารมีเยอะๆเนี่ยก็อยู่แถวหน้านะจ๊ะแถวหน้าหลังจากนั้นนะก็จะมากันเรื่อยๆนะจ๊ะเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยก็จะล่นไปเรื่อยๆนะหลบหลีกทางนะผู้มีบุญบารมีมากเทวดาตนหนึ่งนะจ๊ะนะใส่ชุดนะสีทองนี้นะจ๊ะชื่อว่าอังคุระเทพบุตรเทวดาที่ผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเรื่อยๆก็จะล่นไปเรื่อยๆแล้วจะถือท้ายบริษัทเลยนะจ๊ะแต่มีเทวดาตนหนึ่งนะชุดสีขาวเนี้ยชื่อว่าอินทกะเทพบุตรยังนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยโอ้โหพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเหตุการณ์ก็เลยตรัสทูลถามนะเทวดาที่อยู่ท้ายบริษัทนั่นแหละชุดสีทองสีเหลืองเนี่ยก็คืออังคุระเทพบุตรว่าอังคุระเธอทำเตาไฟยาว12โยชน์ได้ให้ทานเป็นอันมากในการประมาณหมื่นปีบัดนี้เธอนั่งอยู่ไกลตั้ง12โยชน์ซึ่งไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมดฉะนั้นเธอจึงนั่งอยู่ไกลนัก1โยชน์ก็คือกี่กิโลเมตรเอ่ย16กิโลเมตรนะจ๊ะทำบุญโอ้ตั้งเตาไฟเลี้ยงคนนะจ๊ะถวายทานเป็นอันมาก12โยชน์ก็196กิโลนะจ๊ะที่ต่างว่าตั้งแต่กรุงเทพถึงนครสวรรค์นะจ๊ะยาวถึง10,000ปีนะจ๊ะแต่ทำไมไปนั่งไกลนักนะกังกุลาเทวดาก็เลยกราบทูลนะตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทานของข้าพระองค์ว่างเปล่าพระเจ้าข้าว่างเปล่าจากทักขิณายักษ์บุคคลทำให้ได้ผลน้อยเหลือเกินพระเจ้าข้านะทักขิณายักษ์บุคคลคือบุคคลที่ควรรับทาน

คือเนื้อนาบุญก็คือว่างเปล่าก็คือบังเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นไม่มีเนื้อนาบุญพอไม่มีเนื้อนาบุญอยากทำบุญมีกระตังนะจ๊ะมีทรัพย์มากอยากจะทำบริจาคทานคิดนี่แหละตั้งเตาไฟเลี้ยงผู้คนแต่ว่าไม่ถูกเนื้อนาบุญไม่ถูกทักขิณายบุคคลผลจึงได้น้อยบุญจึงกำลังได้น้อยนะจ๊ะตลอดหมื่นปีเยอะขนาดไหนจ๊ะทุกๆวันอังกุละนะจ๊ะในยุคนั้นนะได้ให้อาหารแก่ชาวเมืองวันละ60,000เล่มเกวียนโอ้โหเยอะมากเลยนะมีพ่อครัว 3,000 คนเด็กหนุ่ม 60,000 คนนะจ๊ะช่วยกันผ่าฟืนหุงหาอาหารตั้งเตาไฟยาว12โยชน์นั่นแหละแล้วก็มีหญิงสาว 16,000 คนช่วยกันบดเครื่องเทศปรุงอาหารโอ้แม่ครัวนะมีผู้หญิงอีกหญิงสาวอีก 16,000 คนคอยชัดทักพีตักข้าวบริจาคให้กับผู้คนทั้งหลายที่มารับทานด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มนะจ๊ะเยอะไหมเอ่ยเยอะมากๆเลยนะโอ้โหนะพระเจ้าเลยอังกุละนะพระเจ้าบอกว่าการเลือกเสียก่อนแล้วให้นะแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากดุจพืชที่เขาหว่านลงในนาดีแต่เธอหาได้ทำอย่างนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงไม่มีผลมากก็คือพระเจ้าทรงตัดสรรเสริญการเลือกให้นะให้ทานมีย่อมมีผลมากให้กับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเรามีทรัพย์ตามกำลังเหมือนกับเราได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญมีทรัพย์น้อยก็ได้ผลมากมีทรัพย์มากก็ได้บุญเยอะๆอย่างนั้นจ้ะเมื่อการปลูกข้าวลงในนาที่ดีในนาลุ่มเนาะผลก็ออกรวงเต็มเม็ดเต็มหน่วยออกรวงงดงามตะวันข้ามถ้าหว่านเพื่อลงในนาดอนเป็นไงเอ่ยนาที่ไม่ค่อยมีน้ำแห้งแล้งรวงข้าวออกมาดีไม่เอ่ยก็ไม่ดีก็ได้เม็ดรีบจะออกแรงเยอะแต่ได้ผลน้อยรวงข้าวปลูกน้อยแต่ได้ผลมากนี่แหละพระองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้เสียก่อนนะจึงควรนะจ๊ะซึ่งนะอินทกะเทพบุตรมีเทพบุตรตนหนึ่งนะจ๊ะที่ชุดสีขาวเนี่ยนะจ๊ะเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเท่าไหร่ก็อยู่ที่เดิมแถวหน้าตลอดเลยไม่เลื่อนไปท้ายบริษัทเหมือนอังกุลเทพบุตรเพราะว่านี่มีชาติปัจจุบันนี้นะจ๊ะได้มาเกิดในพุทธันดรนี้เป็นพราหมณ์หนุ่มชื่ออินทกะนี่แหละได้ทำบุญตักบาตรแค่ทัพพีเดียวถวายทานแด่พระอนุรุทธะผู้เลิศด้วยทิพยจักษุนะจ๊ะตักบาตรทัพพีเดียวแต่ได้ทำบุญถูกทักขิณายบุคคลถูกเนื้อนาบุญผู้มารับทานเป็นใครเอ่ยพระอรหันต์พระอนุรุทธะหนึ่งในอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในด้านทิพยจักษุนะจ๊ะเป็นพระอรหันต์ตักบาตรทัพพีเดียวโอ้โหผลบุญนี้มากกว่าอังกุละเทพบุตรที่เกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นไม่มีเนื้อนาบุญทำบุญตลอดหมื่นปีนะจ๊ะตั้งเตาไฟเป็น12โยชน์อ่ะยังมีอานิสงส์ไม่สู้ทำบุญตักบาตรทัพพีเดียวนะจ๊ะจึงมีคำกล่าวว่านั่นแหละนะจ๊ะทำบุญหมื่นปีนะจ๊ะถวายทานหมื่นปีไม่สู้ตักบาตรทัพพีเดียวนะคุณไม่เอ่ยเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านชอบนำมาเล่าให้ฟังนักเรียนได้ฟังเพราะว่าการทำบุญถูกเนื้อนาบุญนี้มีอานิสงส์มากนะจ๊ะแต่เพราะยุคของเราอยู่ในยุคเขาเรียกว่าขณะสมัยยุคที่มีเนื้อนาบุญยุคที่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้สั่งสมบุญในช่วงเข้าพรรษานี้หรือในช่วงที่เรายังแข็งแรงในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่อยากให้นักเรียนทุกคนได้ขนขวายในการสั่งสมบุญให้เต็มที่นะจ๊ะให้เต็มที่เพราะถ้าหากเราไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนามันเกิดขึ้นเป็นไงเอ่ยโอ้โหอยากจะทำบุญแต่ไม่มีเนื้อนาบุญเนี่ยทำมากแต่ได้ผลน้อยนะจ๊ะ
ธรรมะได้ผลน้อยเหมือนอังกุ

พระเทพบุตรนั่นแหละเพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษานี้จะอยากให้เราทุกท่านได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะอย่าให้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวเลยเราได้ฟังโอวาทครูมิใหญ่ท่านจะถามทุกวันเลยนะใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างนะนะเราจะได้ยกมือได้นะจ๊ะมันจะบุญทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีตามให้ได้ทุกๆวันตอกย้ำซ้ำเดิมเพราะโอกาสที่จะเกิดมาเจอพระพุทธศาสนานี่ยากนะจ๊ะยากมากๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เราโชคดีมีบุญมากมาเกิดในยุคนี้เกิดในประเทศที่รุ่งเรืองถ้าไปเกิดในประเทศต่างประเทศอียิปต์อย่างเงี้ยจ๊ะอูกันดาอย่างเงี้ยมีคำสอนพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนะจ๊ะมีสาพูดบังเกิดขึ้นแต่ไปเกิดอยู่นู้นนะจ๊ะคนละฟากไม่มีพระไม่มีเนื้อนาบุญอยากทำบุญอดนะจ๊ะถ้าอยากจะทำบุญต้องบินมาประเทศไทย only อย่างเงี้ยนะจ๊ะเราจึงจะเจอเนื้อนาบุญได้ตักบาตรช่ำชื่นใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธมีเนื้อนาบุญเราควรตักตรงบุญก่อนนี่ให้ได้มากที่สุดทั้งทานศีลภาวนานะจ๊ะอย่าได้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวเนาะเพราะฉะนั้นบุญจะเกิดขึ้นมากก็ได้วัตถุสามประการก็คือวัตถุบริสุทธิ์ข้าวปลาอาหารทรัพย์ที่เรามาหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ไปโกดโกงใครมาเงี้ยจ้ะบุญจะเกิดขึ้นมากเจตนาบริสุทธิ์นะก่อนให้ก็ดีใจก็ให้ก็เลื่อมใสหลังจากให้ไปแล้วก็ตามลึกๆถึงด้วยความปลื้มใจทุกครั้งที่เราทำบุญเราทำเพื่อสั่งสมบุญเพื่อขจัดมลทินออกจากใจคือความโลภความโกรธความหลงออกจากใจเราสละความตนิออกจากใจเนี่ยเจตนาเราบริสุทธิ์ไม่หวังอยากดีอยากเด่นอย่างเงี้ยนะจ๊ะแล้วก็ประการที่3คือบุคคลบริสุทธิ์คือผู้ให้และผู้รับบริสุทธิ์ตัวเราก็ต้องบริสุทธิ์ก็คือมีศีล5อย่าได้ขาดนะจ๊ะวันพระศีล8นะที่เราได้ฟังเคสของพระครูวาปีปทุมกิจเนาะรอดพ้นจากความตายไม่ได้ด้วยศีล8นะจ๊ะเนี่ยศีล8นะแล้วนึกถึงศีลนี่แผ่เมตตาอนุภาพศีลก็จะเป็นเกราะแก้วคุ้มกันภัยรอดพ้นจากความตายได้ด้วยศีลอาจารย์รักษาศีลของเราให้ดีนะศีลทำให้กายวาจาของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เราเป็นผู้มีศีลความบริสุทธิ์กายวาจาใจจะมันเกิดขึ้นเราทำบุญก็จะได้บุญมากและผู้รับบริสุทธิ์ก็คือเนื้อนาบุญทักขิณายบุคคลเราเห็นตัวอย่างของอินทกะอังกุละเทพบุตรแล้วนะอินทกะทำบุญถูกเนื้อนาบุญตักบาตรถ้าเพียงเดียวมีนิสงส์มากกำลังบุญเยอะนะแต่อังกุละเทวบุตรตักไม่ใช่ตักบาตรนะถวายทานแก่ผู้นะคนทั่วไปเงี้ยจะมีศีลมั่งไม่มีศีลมั่งแต่ไม่ถูกเนื้อนาบุญทำตลอดหมื่นปียาวเป็นร้อยกว่ากิโลนะจะตั้งเตาไฟคนมาช่วยทำพัฒนาเป็นหมื่นเป็นพันเลยนะยังสู้ตักบาตรทัพพีเดียวไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะเป็นโทษฉะนั้นแลทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะจึงเป็นของมีผลมากพระอนุรุทธะเป็นผู้ที่ปราศจากราคะไม่เอ่ยปราศจากราคะคือนะความอยากเนี่ยความโลภความโกรธความหลงในจิตใจในใจของท่านไม่มีเพราะเป็นพระอรหันต์นะจ๊ะผู้บริสุทธิ์กายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดแล้วเป็นเนื้อนาบุญจึงมีผลมากนะจ๊ะตักบาตรถ้าเพียงเดียวจะมีนิสงส์มากเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเรามีโอกาสเกิดในบวรพุทธศาสนาแล้วเนื้อนาบุญมีไหมเอ่ยมีไหมจ๊ะมีเยอะด้วยนะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะได้สั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญแล้วก็เป็นบุญใหญ่ไม่ใช่แค่รูปสองรูปนะจ๊ะแต่เป็น 30,000 กว่าวัดบุญอะไรเอ่ยบุญทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดมาดูสปอตตัวนี้นิดนึงนะจ๊ะ

ธุปีนี้นะในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะก็มีโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเราจัดทอดกฐิน 30,000 วัดมากี่ปีแล้วจ๊ะพอรู้ไหมเอ่ย3ปีต่อเนื่องแล้วจ๊ะนี่ปีนี้ปีที่3เนาะปี67นะ68นะคือตั้งแต่8วาระ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยก็นะท่านก็ดำเนินโครงการนี้นะให้ลูกๆทุกคนได้สั่งสมบุญใหญ่นะจ๊ะถ้าหากพระนะทั้งหมด 30,000 วัดมีพระจำพรรษาอย่างน้อยวัดละ5รูปจะมีเนื้อนาบุญให้เราได้สั่งสมบุญใหญ่นี้กี่รูปจ๊ะ 150,000 รูปเลยจ๊ะสาธุโอ้ใหญ่ไม่เอ่ยใหญ่มากๆนะบุญใหญ่มากๆไม่ใช่รูป2รูปที่หลวงพี่บอกนะถ้าวัดใดมีเกินกว่านั้นก็เยอะเลยนะจ๊ะ10 20 30เราจะได้ทำบุญทั้ง 30,000 วัดแล้วก็ถวายแด่เนื้อนาบุญจตุปัจจัยทยธรรมที่เราถวายไปก็จะเป็นค่าน้ำพัฒนาหารค่าไฟบำรุงวัดสร้างโบสถ์สร้างสถานการศึกษายารักษาโรคทุกๆบุญจะเกิดขึ้นนะทั้ง 30,000 วัดเลยเพราะฉะนั้นบุญนี้เป็นบุญใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้พระแต่ละวัดนะจ๊ะท่านก็ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมที่ตั้งใจมาทำบุญนี้ที่ตั้งใจสั่งสมบุญนี้นะจ๊ะโครงการปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าพระสังฆาธิการโครงการทำเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการก็บังเกิดขึ้นเพื่อให้พระเจ้าวาดแต่ละวัดพระสังฆาธิการแต่ละรูปได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิเป็นโครงการที่วัดแต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนี่แหละนิมนต์ท่านได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาถึง2กรกฎาคมที่ศูนย์ธรรมบัวพิศวะเลขเขาใหญ่พระทั้งหมด 1,000 กว่ารูปได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมด77จังหวัดทั่วไทยเลยนะเป็น 1,000 กว่ารูปตอนนี้ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมมากๆเลยมาดูบรรยากาศนิดนึงหน่อยกันนะจ๊ะ

สาธุบุญใหญ่มากๆเลยจ้าที่เราจะได้ทำบุญกฐินปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษเป็นครั้งแรกที่มีพระสังฆาธิการได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นพันกว่ารูป77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ท่านก็ตั้งใจที่จะเป็นเนื้อนาบุญนะให้กับญาติโยมทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญทอดกฐินปีนี้นะซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนี้ก็จัดมาหลายรุ่นแล้วเล็กกันนะจ๊ะหลังจากจัดที่เวอร์พิสมันเล่แล้วก็จะมีจัดในพื้นที่แต่ละจังหวัดซึ่งมีทั้งหมดนะตอนนี้ประมาณ7รุ่นแล้วนะรุ่นที่1จัดเมื่อปลายปี68นะจ๊ะ11ถึง17ธันวาคมจังหวัดเลยนะจ๊ะรุ่นแรกนะแล้วก็มีพระสังฆาธิการมาหลายร้อยวัดด้วยกันนะรุ่นที่2นะดูภาพบรรยากาศนะจ๊ะให้เห็นภาพเนาะที่จังหวัดวัดบ้านขุนอำเภอฮ่อจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะนะก็มาเป็นร้อยรูปเลยแต่ละรูปก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนะรุ่นที่3จัดที่นะศูนย์ธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จัด4รุ่นด้วยกันนะจ๊ะมาเป็นร้อยเลยนะจ๊ะ150รูปท่านก็ตั้งใจไปจะทำดีมากเลยนะจ๊ะนั่งเห็นความสว่างภายในความสุขภายในรุ่นที่4จัดที่ศูนย์อบรมชนนครราชสีมา

แต่ละจังหวัดก็จัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนะจ๊ะเดือนกรกฎานี้รุ่นที่5จัดที่ศูนย์ประจำอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะจ๊ะ26กรกฎาคมนะจ๊ะ100กว่ารูปนะจ๊ะโอ้แต่ละวัดหลวงพ่อแต่ละวัดท่านตั้งใจมากนะจ๊ะมานั่งตั้งแต่ตี2เนี่ยนะตี3เนี่ยรุ่นที่6นะจ๊ะที่จังหวัดอำนาจเจริญทุดงคสานอำนาจเจริญก็100กว่ารูปก็ถือว่าวัดแต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยต่างก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนะจ๊ะเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นบุญพิเศษปีนี้ที่เราจะได้ถวายทานมหากลทานกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นปีที่3ต่อเนื่องติดต่อนะจ๊ะ 30,000 วัดเนี่ยปีที่1 30,000 วัดปีที่2 30,000 วัดรวมเป็น 60,000 วัดนะสาธุถ้าปีนี้อีก 30,000 ก็รวมเป็น 90,000 วัดนะจ๊ะสาธุปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะจ๊ะนี่คือความโชคดีของลูกหลวงพ่อเรารักหลวงพ่อไม่เอ่ยรักมากไหมนี่ความเมตตาของท่านที่มีดำริโครงการบุญใหญ่ๆให้ลูกๆได้ตักตวงบุญใหญ่เดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ก่อนจบโรงเรียนนะจ๊ะ

สาธุนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนิยาทุโลกทุกคนรักหลวงพ่อไม่เอ่ยรักหลวงพ่อต้องนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันนะต้องสั่งสมบุญสร้างให้ได้เต็มที่ถ้าสุดความสามารถของเราก็จะได้นำบุญนี้ถวายหลวงพ่อนะบูชาธรรมหลวงพ่อพระอาจารย์ขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนสาธุท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยที่ยืนยาวนานครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีธรรมะที่สว่างไสวสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว07

0: ส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องถอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณแต่จะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้แหละจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆ
ดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ตั้งใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปก็เรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยเนืองเนือง
จิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในลูกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆ

ส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานนานฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่ง
ปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งโลกผู้นำบุญโลกละโลกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆ นุ่มเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิต

มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้อง

ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมกะ

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอ

0: ทับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติหิริ
0: หิริ
1: โอตัปปะ
0: โอตัปปะ
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที
1: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่งความเสื่อม
1: และความเจริญ
0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ระดุดลมพัดไปในอากาศ

0: บทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยม
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขี

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้

0: ิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความ

พยาบาทเบียดเบียน

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสร้างบุญให้คุ้มค่าบุญแปลว่าเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะมีวิธีทำได้หลายวิธีแต่โดยย่อมี3วิธีคือทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา

หลงทิศหลงทางหลงผิดหลงลืมหลงไหลการรักษาศีลจิตที่ถูกความโกรธเข้าไปหุ้มทำให้จิตเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเริ่มรักษาศีลความร้อนของจิตที่เกิดจากความโกรธก็ค่อยๆ คลายลงจิตก็ผ่องใสยิ่งขึ้นมีคุณภาพขึ้นบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็บริสุทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศระดับโลกปีที่38รวมถึงเจ้าสำนักเรียนดีเด่นณบริเวณเสาเค32

ประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นณบริเวณเสา K32 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนำท่านเจ้าภาพอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในโอกาสนี้อุบาสกสันติรุ่งสุขพลากรหัวหน้าอาสมอุบาสกกล่าวเปิดงามโดยมีใจความตอนหนึ่งว่านิทรรศการที่จัดขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไปปริยัติธรรม9ประโยคมิใช่เพียงความสำเร็จทางการศึกษาหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความเพียรความอดทนและการสั่งสมปัญญาอันเกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบกรรไกรปริยัตินพโชค

0: เณรประเรียนธรรมวัดพระธรรมกายได้กล่าวสมโภชนียกถามีใจความตอนหนึ่งว่าการที่ได้จัดทำนิทรรศการเป็นการยกย่องให้กับประโยคเก้าทุกรูปที่ได้มาร่วมงานที่จริงแล้วความตั้งใจของหลวงพ่อถ้ามีความตั้งใจที่จะยกย่องพระพุทธศาสนาแต่การยกย่องพระพุทธศาสนาสิ่งที่จำเป็นก็ต้องผ่านตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลนี้แหละที่จะไปรักษาศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าฝากไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ตัวของพระภิกษุเองถือว่าเป็นแกนนำผู้นำการขับเคลื่อนอย่างประโยคที่ว่าพระขับยมเข็นทำให้พระศาสนาขับเคลื่อนไปได้ดังนั้นการให้กำลังใจประโยค9เมื่อท่านได้รับกำลังใจจากการยกย่องทำให้ท่านมีกำลังใจกลับไปรักษาพระศาสนาไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ใดก็ตามท่านก็ได้อาศัยความรู้อาศัยความภาคภูมิใจที่ท่านมีอยู่ในตัวกลับไปมีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปและในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งนำบูชาพระรัตนตรัยและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันจากนั้นพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ได้นำท่านเจ้าภาพชมนิทรรศการสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการนี้นอกจากจะเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อมหาปเรียนธรรมทุกรูปแล้วยังเป็นการส่งต่อกำลังใจแก่ผู้เรียนรุ่นต่อมาอีกด้วยรวมทั้งเป็นทางมาแห่งบุญของกัลยาณมิตรผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านตลอดจนเป็นการช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพระปริยัติธรรมและแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
1: รู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และก็ได้รับฟังพระอาจารย์ผอ.สุธรรมท่านบรรยายเกี่ยวกับการเรียนบาลีศึกษาก็เลยรู้สึกอยากจะเรียนค่ะยังไม่เคยเรียนเลยปลื้มจากที่ว่าคือเราเข้าวัดนานก็จริงแต่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าการเรียนศึกษาบาลีอ่ะเป็นยังไงแต่วันนี้ได้มารับฟังโอ้อยากเรียนจังเลยจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นยังไงโอ้เราแค่มาดูเรายังมีความรู้สึกใจฟูมากเลยถ้าเราได้เรียนจบปโท9แล้วมีรูปเราอยู่ในนั้นนะโอ้สงสัยแล้วปื้มคงปื้มนี่ขนาดเราไม่ใช่คนนั้นนะแต่เรายังปลื้มมากเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเราอ่ะถ้าเราได้มาศึกษาตรงนี้นะเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นเราก็จะมีความรักความศรัทธาหวงแหนพระพุทธศาสนาของเราคืออยากจะทำบุญเพิ่มขึ้นอ่ะโดยปกติทำบุญนะไม่เคยคิดอ่ะคือไม่เคยเสียดายเลยได้ทำก็ปลื้มแต่ยิ่งมาเห็นใจเรายิ่งฟูมีปัจจัยก็อยากมาบำรุงพระพุทธศาสนา
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาธินกรธีรานุพัทโธวัดดาวดึงสารามพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการมุทิตาจากวัดพระธรรมกายเพราะการสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้รายงานนี้ค่ะ
2: ก็นับได้ว่าเป็นเกียรตินะครับที่ในวันหนึ่งก็ได้มีบุญวาสนานะครับที่ได้เข้ามารับมุทิตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมชโยนะครับ

การที่ได้มาเข้าร่วมพิธีมุทิตาจากวัดธรรมกายในวันนี้อาตมาภาพก็มองย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองได้เคยมากับรุ่นพี่ซึ่งท่านได้เข้ามารับมุทิตาในปีพุทธศักราช2565ก็พอได้มากับรุ่นพี่ในครั้งนั้นก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าตัวเราเองก็อยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่ให้ได้ก็คือได้ประโยค9เหมือนท่านพอหลังจากในปี

ก็สามารถสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้สำเร็จซึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันของอาตมาภาพเองที่อยากจะเป็นปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งการที่จะสอบได้ประโยค9ของอาตมาภาพเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าก็มีสอบตกนะครับปริญญาธรรม5ประโยคแล้วก็ปริญญาธรรม6ประโยคนะครับตกอย่างละ1ปีนะครับถึงแม้ว่าจะสอบตกแต่ก็ยังมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมนะครับกำลังใจจากทั้งรุ่นพี่ทั้งสำนักเรียนแล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับที่คอยสนับสนุนอาตมาภาพมาโดยตลอดนะครับการศึกษาเราเรียนพระบาลีส่งผลทำให้จิตใจนิ่งสงบแล้วก็ได้เข้าใจหลักธรรมะหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะนำหลักคำสอนนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้สำหรับอาตมาภาพเองหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนพระบาลีที่วัดดาวดึงสารามต่อไปสำหรับการเผยแผ่ธรรมะของอาตมาภาพทางวัดก็ได้จัดโครงการธรรมะข้างเตียงซึ่งเป็นโครงการสำหรับการนำธรรมะไปให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านพักของตัวเองอาตมาภาพเองก็จะได้นำหลักธรรมะที่ได้ศึกษาเรียนมาไปเผยแผ่ไปบอกกล่าวให้กับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านั้นได้ทราบถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนเหล่านั้นได้มีจิตใจที่สงบร่มเย็นถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าก็ขอให้จิตใจได้สงบก็ยังถือว่าเป็นการดีสำหรับวันนี้นะครับที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดการพิธีมุทิตานะครับมุทิตาปริญญาธรรม9ประโยคก็นับได้ว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติของอาตมาภาพเองที่ในวันหนึ่งก็ได้มีบุญวาสนานะครับที่ได้เข้ามารับมุทิตาจากพระเดชพระคุณนะครับพระธรรมชโยนะครับก็ดีใจนะครับก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่ว่าเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนนำไปสู่การสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้สำเร็จนะครับการมุทิตาในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็อยากให้มีการมุทิตาแบบนี้ไปทุกๆปีเลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นสิ่งที่สื่อไปให้คนรุ่นหลังนะครับที่เขาศึกษาตั้งใจภาษาบาลีอย่างจริงจังนะครับในการที่เขาจะได้มีแรงบันดาลใจในการสอบปริญญาธรรม9ประโยคได้แล้วก็จะได้เข้ามารับมุทิตาจากวัดพระธรรมกาย

ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสมาคมรวมใจไทยลำปางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2จากการอบรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องประชุมลำปางหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2โดยมีศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครูในจังหวัดลำปางเข้าร่วมจำนวน111ท่านจาก74โรงเรียนโดยได้รับความเมตตาจากพระอัครวินวรินโทพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณนายนายะตารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2เป็นประธานฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนายนพชัยสิทธิรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ก่อนที่คุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลจะได้ให้การอบรมโดยได้ชี้แจงภาพรวมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกิจวัตรพัฒนานิสัย7บทฝึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรวมทั้งการบูรณาการงานด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนจากนั้นได้รับเกียรติจากนายนพชัยสิทธิรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบูรณาการสื่อสมุดบันทึกความดีกับโครงการของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งบรรยากาศการอบรมปฐมนิเทศและมอบสื่อวีสตาร์ประจำปี2569คึกคักเข้มข้นด้วยสาระและความปลื้มปิติใจพร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมรวมใจไทยลำปางและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการสมบัติสิริวงศ์เครือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเขตที่เอื้อเฟื้อสถานที่และให้การสนับสนุนโครงการอย่างดีโดยในปีนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1จำนวนกว่า 4,500 เล่มคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันเป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยความอบอุ่นสาธุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยมีการนำนั่งสมาธิทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเดนมาร์กได้เข้าถึงความสงบภายในใจร่วมกันจากนั้นลูกพระธรรมชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรหลานได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรมณีวันมิกเคลเซนกัลยาณมิตรนวลวงนุราชกัลยาณมิตรพิกุลแมทเซนและกัลยาณมิตรกุสุมาสายทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้โอวาทธรรมในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการสร้างบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญและให้พรแก่คณะเจ้าภาพสาธุชนทุกท่านรวมถึงบุตรหลานเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเชลแลนด์เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่แผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นในประเทศเดนมาร์กได้อย่างยั่งยืนสืบไปจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธา
ซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจตัวแทนกลุ่มใจใสโดยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองตัวแทนกลุ่ม NL 072นำโดยกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรจำเนียนเฮ้งซุนได้กดปุ่มชวาลบุญไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทั้งยังได้ร่วมการประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวันทองผมทองและกัลยาณมิตรปิยวรรณญาณสิริพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ทิพยบุพผาบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจำเนียนเฮ้งซุนและกัลยาณมิตรชนทิชานิทานพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกลุ่ม NL 072โดยมีกัลยาณมิตรโรสทิลส์เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายและกลุ่มลูกตะวันธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญพักสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งโดยมีคณะเจ้าภาพผ้าป่าประจำเดือนสิงหาคม11คณะด้วยกันโดยมีกัลยาณมิตรวันทองผมทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วมีคณะเจ้าภาพจำนวน9คณะโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเฮ้งซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกลุ่มลูกตะวันธรรมนำโดยกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตาและกัลยาณมิตรชนทิชานิทานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์และกัลยาณมิตรโรชทิวส่วนกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายทิพยบุพผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรสุดาพรกัลยาณมิตรสตีฟคุกกัลยาณมิตรอมรชาและครอบครัวพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัสกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนัลด์โอ๊กแลนด์พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรมานี
กัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนส์กัลยาณมิตรแสงทิพย์กัลยาณมิตรสายสมรแก้วหาวงและครอบครัวกัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสอนมัจจิตธรรมและครอบครัวและในเวลา 22:30 ตามเวลาท้องถิ่นคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindfulness Camp for Teens เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านการฝึกสมาธิกิจกรรมกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างสรรค์ค่ะบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยมีคณะพระอาจารย์และทีมงานอาสาสมัครร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มวัยรุ่นโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อผ่อนคลายและสร้างความสงบภายในการรับฟังธรรมะเวิร์กช็อปร่วมกิจกรรมกลุ่มเล่นเกมสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตทั้งความรับผิดชอบความเมตตาการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นพบคุณค่าและศักยภาพที่มีอยู่ภายในตนเองนอกจากความสนุกสนานและมิตรภาพใหม่ๆเยาวชนยังได้เรียนรู้ว่าความสงบภายในคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถนำหลักการที่ได้รับจากค่ายไปประยุกต์ใช้ทั้งในครอบครัวโรงเรียนและชีวิตประจำวันและจากการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจากผู้ปกครองอย่างล้นหลามโดยส่วนใหญ่ระบุว่าบุตรหลานมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีความใจเย็นอ่อนโยนมีสมาธิในการเรียนขณะที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโก้ตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมต่อไปคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่2จังหวัดยะโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8แก้วภูธร1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยโดยย่อสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์ forwaiterworld.com

และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าโยนิโสสังวิทาเนนะสุขขังปัปโปติบัณฑิตมีความสุขเพราะรู้จักวิธีจัดการสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปพ่อค้าทำการค้าประกอบธุรกิจย่อมหวังผลกำไรนะเป็นเครื่องตอบแทนเพื่อยังความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนักรบทำสงครามเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่หรือเพียงเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากศัตรูแต่สิ่งเหล่านี้นะล้วนเป็นเปลือกนอกที่ฉาบฉวยด้วยลาภยศสรรเสริญสุขอันทำให้บุคคลทั้งหลายนะลุ่มหลงมัวเมาและประมาทในชีวิตแต่สำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้วนะการเพียรทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะใจที่หยุดนิ่งเนี่ยจะมีพลังในการทำความดีเป็นทางมาแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งหลายตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานการทำใจหยุดนิ่งจึงเป็นเป้าหมายที่แท้จริงที่มีค่าและประเสริฐสุดสำหรับมนุษย์ทุกคนมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในทักขิณาวิภังคสูตรว่าบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักขิณาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักขิณาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักขิณาได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักขิณาได้แสนโกฏิเท่าอานิสงส์การให้ทานจะส่งผลมากหรือน้อยมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันซึ่งหลวงพ่อเคยนำมาบอกเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันหลายครั้งแล้วนะจ๊ะโดยเฉพาะองค์ประกอบที่สำคัญคือผู้ให้และผู้รับต้องมีใจใสบริสุทธิ์วัตถุทานก็เป็นของบริสุทธิ์คือไม่ได้คดโกงใครมาแต่วันนี้หลวงพ่อจะไม่เล่ารายละเอียดเพียงแต่จะยกตัวอย่างการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานแม้ว่าสัตว์เดรัจฉานจะตกอยู่ในอบายภูมิแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหากให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานผลแห่งทักขิณานั้นจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราถึงร้อยเท่าหรือร้อยชาติทีเดียวนะจ๊ะคำว่าให้อานิสงส์ร้อยเท่าคือตลอดร้อยชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นเราจะมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณไม่อดอยากเลยในร้อยชาตินั้นลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราโยนอาหารให้กับปลาที่พวกเราจะคุ้นเคยกันดีรวมไปถึงการปล่อยปลาด้วยฝูงปลาครั้นได้กินอาหารก็ได้อายุขัยยืนยาวขึ้นไปเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ออายุให้กับปลาฝูงนั้นแล้วเมื่อมาได้กินอิ่มย่อมได้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีพละกำลังขึ้นมาทีเดียวเมื่อปลาได้กินอาหารจนอิ่มก็จะได้ความสุขจากที่ผอมแห้งแรงน้อยก็กลับมามีเลี้ยวมีแรงสามารถว่ายไปที่ไหนก็ได้ตามความพอใจและการสุดท้ายเมื่อปลามีเลี้ยวแรงแล้วก็มีปฏิภาณคือจากที่หน้ามืดตาลายอันเนื่องมาจากหิวอาหารมานานครั้นได้กินอาหารอิ่มท้องแล้วก็นึกคิดอะไรได้สะดวกสามารถหลบหลีกหนีศัตรูที่อยู่ในน้ำหรือเอาตัวรอดจากการถูกรังแกของฝูงปลาด้วยกันเองเราก็ได้ชื่อว่าให้สิ่งเหล่านี้กับสัตว์เดรัจฉาน
ื่อเราให้อายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณผลบุญนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราที่เราได้คุณสมบัติทั้ง5นี้ซึ่งจะส่งผลแก่เราไปถึง100ชาติแต่เนื่องจากดวงบุญในตัวของสัตว์เดรัจฉานนั้นเล็กมากดวงบาปยังครอบงำอยู่ถึงแม้คุณสมบัติทั้ง5นี้จะบังเกิดแก่เราก็ส่งผลไม่เต็มที่เหมือนให้กับผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันเอาไว้นะจ๊ะแต่อย่างน้อยก็ให้เข้าใจตรงกันว่าผลบุญที่เราทำเอาไว้เนี่ยจะต้องส่งผลอย่างแน่นอนมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตที่หลวงพ่ออยากนำมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ก็คือว่าในอดีตการมีชายหนุ่มสองพี่น้องเกิดเป็นลูกของอดีตเศรษฐีเพราะเมื่อตัวเองเติบโตขึ้นพ่อแม่ซึ่งเคยร่ำรวยก็กลับยากจนลงการค้าขายขาดทุนเมื่อพ่อแม่ละโลกไปแล้วสองพี่น้องก็ต้องช่วยกันรับภาระในการทำธุรกิจของตระกูลต่อไปพี่ชายมีอัธยาศัยชอบให้ทานและมีใจเมตตาหากมีเศษอาหารเหลือก็มักจะนำไปโปรยให้ปลาในแม่น้ำกินเป็นประจำและมักหาโอกาสปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานมิได้ขาดส่วนคนน้องมีอัธยาศัยตรงกันข้ามอีกทั้งเป็นคนชอบลักและขโมยน้อยไม่ได้รักษาศีล5เหมือนพี่ชายซึ่งตรงกับสำนวนโบราณที่กล่าวว่าไม้ลำยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจ

วันหนึ่งสองพี่น้องก็ได้ล่องเรือข้ามแม่น้ำไปค้าขายที่ฝั่งตรงข้ามได้ทรัพย์มาหลายพันกหาปณะทีเดียวเงินพันกหาปณะในสมัยนั้นถือว่ามีค่ามากทีเดียวนะจ๊ะพอค้าขายเสร็จก็ไปยืนรอเรือไปจะข้ามฟากระหว่างที่รอนั้นพี่ชายก็ได้ให้อาหารที่เหลือแก่ปลาในแม่น้ำคงคาและยังอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำแม่น้ำอีกด้วยเทวดาชั้นต้นจำพวกภูมิเทวดารุกขเทวาและอากาศเทวาก็พากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ทำให้รัศมีกายและวิมานสว่างสวัยใหญ่โตขึ้นแต่น้องชายกลับคิดยักยอกทรัพย์ที่ตนเองและพี่ชายได้ร่วมกันหามาโดยตนแอบเอาห่อผ้าที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดวางปะปนกับห่อกหาปณะขณะที่เรือล่องไปกลางแม่น้ำคงคาอยู่นั้นน้องชายก็แซงทำให้เรือโคลงเคลงไปมาเหมือนกับจะทำให้เรือล่มจากนั้นก็แซงทำห่อก้อนกรวดให้ตกลงไปในแม่น้ำแต่เนื่องจากทำไปด้วยความรีบร้อนจึงกลับกลายเป็นหยิบเอาห่อกหาปณะทิ้งลงแม่น้ำเมื่อห่อสมบัติพลัดตกลงน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็ปลอบโยนน้องชายให้สบายใจว่าไม่ต้องกังวลสมบัติน่ะเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้น้องไม่ต้องห่วงแต่ในใจของน้องชายน่ะ

ณเพียงคนเดียวครั้นกลับถึงบ้านก็เปิดห่อผ้าออกดูก็ต้องตกใจเพราะเห็นเพียงก้อนกรวดที่ตนทำรวมพี่ชายเอาไว้เท่านั้นเมื่อไม่มีทรัพย์ใช้ก็เสียอกเสียใจนอนทอดถอนใจอยู่ในห้องเพียงคนเดียวฝ่ายเทวดาประจำแม่น้ำคิดว่าเราได้อนุโมทนาบุญที่พ่อหนุ่มผู้ใจบุญได้อุทิศให้แล้วจึงถึงพร้อมด้วยสมบัติทิพย์เราควรจะรักษาทรัพย์ให้กับหนุ่มคนนี้จึงบันดาลให้ปลาปากกว้างตัวหนึ่งกลืนห่อทรัพย์นั้นเอาไว้ด้วยอนุภาพของตนต่อมาปลาใหญ่ตัวนั้นก็ได้เข้าไปติดแหของพวกชาวประมงชาวประมงก็นำไปขายให้กับชายหนุ่มผู้ใจบุญในราคาเพียง7กหาปณะเท่านั้นพอภรรยาของพี่ชายผ่าท้องปลาออกเพื่อทำอาหารก็เห็นห่อทรัพย์พันกหาปณะแล้วก็รีบตะโกนให้สามีเข้ามาดูหนุ่มผู้ใจบุญตรวจดูห่อทรัพย์นั้นเห็นตราสัญลักษณ์ของตนก็รู้ว่าเป็นห่อเงินที่น้องชายทำหล่นลงจากเรือ

ท่านชอบให้อาหารปลาแล้วก็ยังได้อุทิศส่วนบุญแก่เราเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราจึงมาอารักขาทรัพย์ของท่านไว้จากนั้นก็เล่าพฤติกรรมของน้องชายให้ฟังทุกอย่างพี่ชายเมื่อเห็นอนุภาพบุญส่งผลทันตาอย่างนั้นแล้วก็หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เทวดาและบรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้วเป็นประจำครั้นละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าผู้ที่ให้อาหารแก่สัตว์ด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นประจำแล้วทิศส่วนกุศลบ่อยๆมีอานิสงส์ใหญ่ที่สามารถส่งผลให้เห็นเป็นอัศจรรย์ในปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวเพราะฉะนั้น

คล้ายวันเกิดเราก็ควรจะไปทำบุญเลี้ยงพระให้อายุแก่พระศาสนาก็จะได้อายุขัยยืนยาวได้ทั้งวรรณะสุขภละและปฏิภาณอีกทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเราก็จะได้ชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่อิสระเสรีอีกด้วยดังนั้นบุญกุศลทุกๆอย่างเราก็ต้องทำกันไปให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่โดยย่อก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา

ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรง

0: ศึกษาวิชาศิลปะจนสำเร็จแล้ว
1: เอาละเราแกะสลักหินก้อนเนี้ยเสร็จทันเวลาจนได้แหมงานเนี้ยยากเอาการเล่นเอาเหนื่อยเลยแฮะ
2: โอ้โหนายท่านฝีมือท่านนี่

0: าหนุ่มคนนี้ดูไม่มีพิษไม่มีภัยดีแฮะท่าทางจะเป็นคนดีช่างถูกใจเราซะแล้วสิน
1: างหนูนั้นคิดว่าทรัพย์สมบัติมากมายที่ตนเฝ้าอยู่นั้นหากปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะเปล่าประโยชน์เป็นแน่แท้หากนางนำทรัพย์นี้

0: นางหนูก็ถูกเจ้าแมวเกเรจับเข้าจนได้นางพยายามดิ้นรนร้องขอชีวิตกับเจ้าแมวเกเร
1: โอ้ยพี่แมวเราเจ็บนะปล่อยเราซะเถอะอย่ากินเราเลย
2: ปล่อยให้โง่เหรอที่ข้าไม่ได้เล่นไล่จับนะข้าจะจับเจ้ากินนะเฟ้ยเรื่องอะไรจะปล่อยให้โง่ข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยข้าจะกินเนื้อเจ้าซะตอนนี้แหละอย่ามาร้องขอชีวิตซะให้ยาก
1: ชอบพี่แมวฟังข้อเสนอของเราก่อนสิหากท่านกินเราซะตอนนี้ท่านก็จะอิ่มอยู่แค่มื้อนี้นั่นแหละและมื้อต่อไปท่านจะเอาเนื้อที่ไหนกินเล่าซื้อปล่อยเราไว้ให้เรานำเนื้อมาแบ่งให้พี่แมวกินทุกวันไม่ดีกว่าหรือลองคิดดูดีๆนะ
2: เพ้อเจ้อเจ้าจะหาเนื้อมาให้เรากินได้ไงทุกวัน
1: โธ่เชื่อเราสิเรามีเนื้อก้อนเบลล์เลยกินคนเดียวไม่หมดหรอกท่านสนใจไหมเราจะแบ่งให้ท่านเราสามารถนำมาให้ท่านกินได้ทุกวันเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ตามมาสิเราจะพาไปดู
2: ก็ได้อย่าตุกติกนะเฟ้ยไม่งั้นพ่อเจียนแน
0: ่ในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็เชื่อและยอมตามนางหนูมาดูเนื้อที่นางหนูสัญญาว่าจะแบ่งให้
1: นี่ไงท่านเห็นไหมเรามีเนื้อจริงๆนะหากท่านมีชีวิตเราเราจะแบ่งเนื้อให้ท่านกินทุกวันเลยนะ
2: โอเคได้เลยตกลงตามนั้นนี่เราโชคดีจริงๆนะไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากต่อไปแล้วโอเคแมว
0: อยู่มาวันหนึ่งนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับไว้ได้อีกด้วยความที่ต้องการจะเอาตัวรอดนางหนูจำต้องใช้วิธีเดิมต่อรองขอชีวิตกับแมวตัวนั้นอีกครั้ง
3: เงาอะไรนะจะบอกข้าว่าจะมีเนื้อแบ่งมาให้ข้าทุกวันนะหรืออย่าขี้โม้นะฝ้ายยิ่งเชื่อคนง่ายๆอยู่ด้วยเงา
1: จริงสิไม่เชื่อก็ตามมาดูที่รังของเราเลย
0: ด้วยเหตุนี้เนื้อที่ช่างสลักหินนำมาให้จากเดิมที่ต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนเพื่อแบ่งให้กับแมวเกเรตัวแรกกลับกลายต้องมาแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อให้กับแมวตัวนี้ได้กินอีกตัว
3: งามขอโทษนะพี่ชายขอแจมด้วยคนนะนั่นหูนั่นมันสัญญาว่าจะแบ่งให้เราเหมือนกันนะ
2: เอาอะไรเลยไม่ต้องเกรงใจคิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองนะ
3: คิดมาตลอดไม่เคยเกรงใจอยู่แล้ว
1: เงี้ยฮ่าสวยจริงๆเลยเรา
0: ไม่เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับได้อีกก็ต้องใช้วิธีเดิมกันอีกและก็ถูกแมวอีกตัวหนึ่งจับได้อีกจึงต้องใช้วิธีเดียวกันนี้อีกเช่นกันสรุปแล้วนางหนูถูกแมว4ตัวจับได้ก็ต้องแบ่งเนื้อเป็น4ส่วนให้แมวทั้ง4ตัวและเหลืออีกส่วนหนึ่งให้ตนเองกิน
1: เหลืออยู่จึงเดียวสวยจริงๆเรา
0: อยู่มาวันหนึ่งช่างสลักหินก็สังเกตเห็นว่านางหนูดูซูบผอมลงไปจากเดิมเยอะด้วยความเป็นห่วงช่างสลักหินจึงเอ่ยถามนางหนูว่า
4: แม่หนูเอ๋ยเหตุไฉนเจ้าจึงดูซูบไปเช่นนี้ล่ะไม่สบายหรือ
1: คือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้น่ะท่านช่างสลักหินจ๋าน
0: างหนูตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับช่างสลักหินฟังจนหมดสิ้น
4: โหที่แท้เรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่เองยายเจ้าถึงไม่รีบบอกเราเล่าไม่ต้องห่วงนะแม่หนูเดี๋ยวเราจะหาทางช่วยเจ้าเอง
1: ขอบคุณท่านมากนะท่านช่างเป็นคนดีจริง
0: ๆช่างสลักหินใช้วิชาแกะสลักที่ตนมีจัดการแกะสลักแก้วผลึกใสให้นางหนูเพื่อ นำไปครอบที่ปากถ้ำของนางหนูซึ่งหากดูเผินๆแล้วจะดูราวกับว่าไม่มีสิ่งใดปกปิดปากถ้ำอยู่ด้วยความใสของแก้วผลึกใสนั่นเอง
4: เอาล่ะแม่หนูเอ๋ยเราจะครอบผลึกแก้วใสนี้นะแล้วเจ้าก็นอนอยู่ในถ้ำตามปกติเมื่อใดก็ตามที่พวกแมวเหล่านั้นมาระรานเจ้าอีกเจ้าก็ตวาดด่ามันไปด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่ต้องไปกลัวนะ
1: มันจะดีเหรอจ๊ะท่านทำอย่างเนี้ยพวกแมวนั้นมีโกรธเราแย่หรือ
4: ไม่เป็นไรนะเจ้าทำตามที่เราบอก

0: เถิดแม่หนูเอ๋ย
1: จากนั้นนางหนูก็เข้านอนในถ้ำโดยที่ปากถ้ำมีผลึกแก้วใสปิดครอบอยู่จนกลางดึกเจ้าแมวเกเรตัวแรกก็มาที่ปากถ้ำและร้องเรียกให้นางหนูนำเนื้อมาให้มันกินเช็คเช่นทุกวัน
2: เจ้าหนูข้ามาแล้วตื่นเดี๋ยวนี้ไปนำเนื้อมาให้ข้ากินแล้วๆครับข้าหิวใจจะขาดอยู่แล้วรีบๆตื่นแล้วๆสิ
3: มาอีกแล้วเจ้าแมวเกเรนี่เราต้องทำตามที่ช่างสลักหินบอกสินะ
1: แต่วันนี้นางหนูไม่ยอมมอบเนื้อให้เจ้าแมวเหมือนเช่นทุกทีนางตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่มีแล้วตะโกนด่าใส่แมวสุดชีวิตเหมือนที่ช่างสลักหินได้กำชับไว้
3: ไอ้แมวชั่วเรื่องอะไรข้าจะต้องเอาเนื้อไปให้เองกินด้วยวะเองไม่มีปัญญาไปหามากินเองหรือไงถึงต้องมาย่างของข้ากินอย่างนี้ถ้าหิวมากนะเองก็ไปกินเนื้อลูกตัวเองสิวะ
1: เจ้าแมวเกเรตกตะลึงพริ้งเพริ้งคิดไม่ถึงว่าแม่หนูจะอาจหันมาด่าตนได้ถึงเพียงนี้เจ้าแมวยืนโกรธจนตัวสั่น
2: น้อยปากดีนะนางหนูบ้างข้ายิ่งหิวอยู่ปากดีอย่างเนี้ยข้าจะจับเจ้ากินเคี้ยวให้แหลกเลยตายซะเถอะนางหนู
1: ด้วยความโกรธสุดขีดจบแมวจึงพุ่งเข้าใส่นางหนูที่อยู่ในถ้ำหมายจะขย่ำให้สุดชีวิตโดยหารู้ไม่ว่าหายนะกำลังจะเข้ามาใกล้ตัว
2: ตายซะเถิดเจ้าหนูปากเสีย
1: ทุกอย่างเป็นไปตามแผนจมแมวเกเรวิ่งเข้าชนกับผลึกแก้วใสที่ครอบปากถ้ำอยู่เข้าอย่างจังด้วยความแรงทำให้มันหัวใจแตกตาถลนออกนอกเบ้าตายทันทีอย่างน่าอนาถและด้วยแผนอันแยบยลของช่างสลักหินนั่นเองในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็ตายลงจนได
3: ้เฮ้ยทำสำเร็จจริงๆด้วยต่อไปเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวเจ้าแมว3ตัวที่เหลืออีกแล้ว
1: หลังจากนั้นไม่นานเจ้าแมวเกเรอีก3ตัวที่เหลือก็ทยอยตายกันไปทีละตัวด้วยแผนการเดียวกันนี้เองและนับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีแมวตัวใดมารับรานอีกเลย
3: ขอบคุณช่างสลักหินผู้นั้นจริงๆเลยต่อไปเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากอีกต่อไปแล้ว
1: นับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่างสลักหินได้ช่วยตนไว้นางหนูจึงนำเหรียญกระสาบมามอบให้กับช่างสลักหินทุกวันวันละ 2-3 เหรียญทั้งสองมีไมตรีให้กันและกันอย่างมีความสุขต่อมานางหนูก็มอบทรัพย์สมบัติที่ตนเฝ้าอยู่ทั้งหมดให้แก่ช่างสลักหินและนับจากนั้นทั้งคู่ก็รักษาไมตรีที่มีให้กันจนแก่เฒ่าสิ้นอายุไขไปทั้งคู่เมื่อนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาตรัสเล่าจนจบแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมชาดกว่าแมวตัวที่หนึ่งได้หนูหรือเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองก็เกิดในที่นั้นได้ตัวที่สามที่สี่ก็เกิดตามๆกันมาทำนองนั้นด้วยอาการอย่างนี้แมวเหล่านั้นในครั้งนั้นจึงรวมเป็นสี่ตัวก็แลรวมกันแล้วก็กินเนื้อทุกวันแมวเหล่านั้นเอาอกกระแทกถ้ำด้วยแก้วผลึกนี้ถึงความสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแมวทั้งสี่ในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุทั้งสี่นางหนูได้มาเป็นมารดานางกานาส่วนช่างแก้วผู้สลักหินได้มาเป็นเราตถาคตฉันนี้แหละ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจ

มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิด

ความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะ

เบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่

คือการของกลางกันไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกัมมันะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพ้อเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็น

สงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังตันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติติสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเกิดมาในครอบครัวคนจีนแถวพระโขนงพ่อของลูกทำงานกับลุงอยู่ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งผู้จัดการแต่เป็นคนขยันซื่อสัตย์รักครอบครัวมากปี43คุณพ่อก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดลมอักเสบเบาหวานความดันจนต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งแต่อาการก็ไม่หายจึงแม่ต้องพาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งวันนั้นลูกก็รู้สึกว่าคุณพ่อจะเสียในคืนนั้นหลังเลิกงานแล้วลูกจึงรีบกลับมาบ้านเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าและเข้าห้องพระเพื่อเตรียมเทปสวดมนต์องค์พระใสเหรียญหลวงปู่สดทั้งหมดเตรียมเอาไว้เตรียมเอาไปโรงพยาบาลเพื่อจะนอนไปเป็นเพื่อนพ่อ ในใจคิดว่าพ่อต้องไม่ตายลูกก็จะเปิดเทปสวดมนต์จะให้พ่อสวดตามดีมากเลยจะให้พ่อระลึกถึงพระและลูกก็จะนั่งสมาธิใกล้พ่อไม่ให้ใครเอาพ่อไปแต่ขณะใจที่คิดอย่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดหรือเชื่อลูกเริ่มปวดหัวเป็นไข้อย่างรุนแรงมาทันทีลูกล้มลงหมดแรงเหมือนจะเป็นลมประจำเดือนไหลออกมาทั้งๆที่ไม่ใช่วันของมันจึงทำให้ลูกปวดท้องหมดแรงไข้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแม้จะเดินไปหาหมอก็หมดแรงไปไม่ไหวใจลูกเริ่มมีลางสังหรณ์เหมือนมีอะไรมาขวางการไปโรงพยาบาลของลูกลูกเดินไปนอนที่ห้องของพ่อนอนบนเตียงของพ่อน้ำตาไหลด้วยความรู้สึกว่าคืนนี้พ่อต้องตายแน่ยิ่งดึกเท่าไรลูกก็พยายามลุกขึ้นเพื่อไปหาพ่อแต่พยายามเท่าไรก็ลุกไม่ไหวยิ่งดึกเท่าไรเวลาของพ่อก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นแม้ลุกไม่ไหวแต่ลูกก็ไม่หลับเลยจนที่สองพี่สาวก็บอกว่าคุณพ่อสิ้นใจแล้วใจลูกปวดร้าวมากและรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่มาป่วยกระทันหันมาป่วยกระทันหันทำไมในเวลาเช่นนี้

ลูกก็ได้แต่ร้องไห้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลูกต้องมาเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันแบบนี้ที่แปลกยิ่งขึ้นไปอีกก็คือทันทีที่คุณพ่อเสียอาการไข้ลูกเริ่มดีขึ้นจนลุกขึ้นไปหาหมอได้อย่างหน้าตาเฉยจนรุ่งเช้าเนี่ยแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าคุณป้าข้างเตียงที่เฝ้าไข้สามีของเขาในห้องเดียวกับพ่อเล่าว่าคุณป้าเห็นคนใส่กางเกงสีแดงมา3 คนเดินฝ่าประตูห้องเข้ามาทันทีที่ป้าเห็นเธอตกใจกลัวมากนึกว่าจะมาเอาสามีเธอไปแต่ชายกางเกงแดง3 คนกลับเดินตรงมาที่เตียงพ่อดิ้นอย่างสุดแรงจนหัวพ่อน่ะหมุนไปอยู่ปลายเตียงพ่อร้องบอกว่าไม่ไปแต่ชาย3 คนก็ไม่ยอมจนพ่อหมดลมไปในที่สุดเลยแต่แม่ที่นอนข้างเตียงพ่อกลับหลับไม่รู้เรื่องสักนิดทั้งที่แม่เป็นคนที่ตื่นไวมากได้ยินเสียงดังนิดเดียวแม่จะตื่นทันที

ยิ่งเสียใจกลัวพ่อไปอบายภูมิในช่วงพ่อเสียชีวิตลูกทำบุญใหญ่ให้พ่อทั้งอาทิตย์เลยไปวัดพระธรรมกายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวไปวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญไปวัดใกล้บ้านทำสังฆทานสร้างโบสถ์วิหารอธิษฐานให้พ่อเพียงผู้เดียวทุกคืนนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้พ่อตลอดทั้งคืนหยุดคิดทุกเรื่องราวทั้งหมดหายใจจดศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงแต่พระรัตนตรัยสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อเริ่มสายศรัทธาพระภิกษุรูปหนึ่งจากภาคใต้มากบนว่าอยากพบท่านเมื่อใจใสเบาสบายทุกอธิษฐานขอให้พระรูปนั้นได้มาที่บ้านของลูกภายในเดือนที่พ่อเสียด้วยเถิดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบิดาพระต้องการให้พ่อสมหวังไม่อยากให้พ่อต้องไปอบายเวลาผ่านไปเพียงอาทิตย์เดียวพี่ที่บ้านตรงข้ามก็มาบอกว่าได้นิมนต์พระดังทางใต้รูปหนึ่งมาที่บ้านอยากให้ลูกไปร่วมพิธีด้วยลูกก็ถามชื่อพระรูปนั้นก็ได้คำตอบที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งเพราะท่านคือพระที่ลูกอธิษฐานขอให้มาที่บ้านแต่รับนิมนต์มาบ้านเราลูกเล่าเรื่องบิดาที่เสียชีวิตไปให้ท่านฟังทุก

ลูกมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสองเรื่องมากราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะวันวิสาขบูชาปี2548ลูกพาแม่มาวัดพระธรรมกายเพื่อทำบุญบวชพระที่ท่านบวชอุทิศชีวิตปี48จ้ะและเพื่อบุญให้พ่อลูกนั่งอยู่หน้าโบสถ์ฟังเสียงสวดมนต์ใจลูกระลึกถึงความเมตตาของพระพุทธองค์จนกลั้นน้ำตาไม่ได้ถ้าไม่มีพระองค์ท่านมนุษย์คงไม่มีโอกาสรู้ความเป็นจริงของชีวิตโลกมีปิติมากดวงธรรมขยายซ้อนกันสว่างกายภายในถูกดูดโล่งสว่างจนลูกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระโลกอธิษฐานขอขายบ้านหนึ่งหลังแถวชลบุรีทำไมคิดออกนี่เนี่ยแต่ลูกเป็นคนกรุงเทพไม่สามารถที่จะไปดูแลสิ่งคำอธิษฐานเพียงไม่กี่นาทีเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังกริ้งขึ้นเธอเป็นครูทำงานแถวชลบุรีเมื่อวานนี้เพิ่งพาตัดกลองเสียงอยู่ห้อง ICU แต่เธอบอกลูกว่าเธอรู้สึกอยากซื้อบ้านของลูกมากนี่เห็นไหมอธิษฐานถูกที่นี่จนเธอเอาใจรอไม่ไหวแม้เพิ่งผ่าตัดหมอไม่ให้ใช้เสียงพูดแต่เธอก็ไม่เชื่อหมอเธอขอซื้อโดยให้ราคาที่ลูกต้องการทันทีไม่มีเงื่อนไขลูกขอลุกจนอธิบายไม่ถูกเพราะว่าปิติมากอัศจรรย์เหลือเกินในช่วงก่อนมาฆบูชาปี38คุณยายของลูกขณะนั้นอายุได้91ปีคุณยายต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่งด้วยการโรคคนชราหัวใจอ่อนแรงระบบข้างในเริ่มหมดสภาพไม่ทำงานหมอบอกว่าคุณยายคงอยู่ได้ไม่นานลูกเสียใจมากพอถึง

ยังดวงบันดาลให้คุณยายหายป่วยลูกขอแลกอะไรก็ได้ในตัวลูกวันรุ่งขึ้นคุณลุงโทรมาหาแม่บอกว่าเมื่อวานตอนค่ำทางโรงพยาบาลโทรมาว่าคุณยายสิ้นลมแล้วโดยหายใจไม่ทำงานหมดแรงตามสภาพแต่พอผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงโรงพยาบาลโทรกลับมาว่าคุณยายฟื้นแล้วคุณแม่บอกว่าลูกว่าคงเป็นเพราะคุณยายกินเจและถือศีลห้ามาตลอดชีวิตบอกกับการติดต่อของแม่และครอบครัวทำให้คุณยายฟื้นขึ้นมาได้ท่านมีชีวิตต่อมาอีกหลายปีจนคุณยายอายุได้98ปีจึงเสียชีวิตอธิษฐานทีเดียวใช้ได้ตั้ง7ปีเรื่องราวลูกไม่ใช่ต่างกายทุกคนคอยว่ามาถึงวันสำคัญแล้วจะคอยอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้

มีสภาพเป็นอย่างไรบุญจากการสร้างพระธรรมกายยำตัวทิศไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่มีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรคะเหตุใดในวันที่พ่อเสียชีวิตร่างกายของลูกจึงวิปริตผิดเพี้ยนไข้ขึ้นสูงและประจำเดือนไหลทั้งที่ไม่ใช่วันของมันจนไม่มีแรงที่จะไปดูแลให้พ่ออยู่ในบุญในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นเพราะมีวิญญาณหรือสิ่งลึกลับใดมากลั่นแกล้งหรือขัดขวางหรือไม่คะคุณพ่อกับพระภิกษุจากภาคใต้ผูกพันกันมาอย่างไรทำไมคุณพ่อจึงอยากพบท่านเหตุใดจึงเกิดการประจบเหมาะให้พระรูปนั้นมาที่บ้านลูกเป็นเพราะเขาอธิษฐานลูกหรือบุญของพ่อคะและพ่อลูกจะมาพบพระรูปนั้นในวันนั้นไหมคะ

0: ก็มันเรื่องมันไม่จริงคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองที่บุญที่ทำตามประเพณีกับบุญที่ทำกับพระที่ท่านศรัทธาพระดังภาคใต้นั่นแหละจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านทั้งวิมานก็สวยอาหารที่ก็เยอะเครื่องประดับก็งดงามเป็นต้นจ้ะหนุ่มขึ้นด้วยมีความสุขนั่งหน่ายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฝากขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ท่านจ้ะวันที่คุณพ่อเสียชีวิตร่างกายของลูกวิปริตผิดเพี้ยนมีไข้สูงประจำเดือนไหลทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดวันจนไม่มีแรงที่จะไปดูแลพ่ออยู่ในบุญในวาระสุดท้ายของท่านนั้นแอมบังอ่อนบังเอิญถูกต้องจ้ะเป็นเหตุมาพ้องกันพอดีบังอ่อนบังเอิญมาพ้องกันกับวาระนั้นไม่มีวิญญาณหรือสิ่งลึกลับอะไรมาแกล้งเป็นเพราะความกังวลแล้วก็พักผ่อนน้อยจ้ะคุณพ่อกับพระภิกษุภาคใต้ผูกพันกันโดยเคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตจึงทำให้ได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกในปัจจุบันคุณพ่ออยากพบท่านเพราะอยากได้ท่านเป็นที่พึ่งในช่วงท้ายของชีวิตอีกทั้งมีความคุ้นเคยกับท่านด้วยท่านมาวันนั้นพอดีเป็นพระคำอธิษฐานลูกเป็นหลักอาจารย์พ่อไม่ได้มาพบพระรูปนั้นในวันนั้นเพราะพ่อเสียชีวิตแบบหลับและตื่นขึ้นกลางวิมานทองใช่ไหมคุณยายลูกตายแล้วฟื้นพระบุญที่ท่านรักษาศีลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งบุญที่ลูกทำแล้วติดฐานจิตให้ตอนใจที่ลูกเป็นสมาธิต่อมาท่านตายจริงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองที่ไม่ไปสูงกว่านี้เพราะว่าท่านยังทำบุญไม่ถูกเนื้อนาบุญหรือยังไม่ถูกหลักวิชาจ้ะได้แต่ถือศีลกินเจไหว้เจ้าแบบชาวจีนผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวความจริงของชีวิตทั่วไปลูกขายได้มาเป็นอัศจรรย์เพราะในอดีตเวลาลูกจะทำบุญจะตัดสินใจทำทันทีอย่างรวดเร็วเนี่ยทำบุญทันทีเนี่ยเวลาบุญเกิดขึ้นกับปุ๊บเลยกอบกับการอธิษฐานจิตในขณะที่ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมารวมส่งผลจ้ะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาของทุกปีนอกจากจะมีการสร้างบุญในเมืองมนุษย์แล้วอยากฟังไหมจ๊ะ
1: อยากฟัง
0: บนสวรรค์หกชั้นรวมบนสวรรค์หกชั้นรวมทั้งรูปภพและอรูปภพนั้นเทวดาบนสวรรค์ทั้ง6ชั้นก็จะมีอยู่2ประเภทจตุมาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตตานิมันนารดีปรนิมิตวัสสวดีจะมีอยู่2ประเภทคือ1ผู้ที่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะเพลิดเพลินชื่นชมในทิพยสมบัติของตนจนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญหรือไม่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาฉันก็จะเพลิดเพลินชื่นชมเทพยสมบัติเหมือนมนุษย์ในโลกนี่ไหมจ๊ะที่เป็นพลนก็มีส่วนเทวดาบนสวรรค์อีกพวกหนึ่งที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะเทวดาจะไม่หมดกิเลสนะแต่ว่ามีบุญเพียงพอที่ไปเป็นเทวดาที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าก็จะมารวมกันที่เทวสภาในสวรรค์ชั้นของตนในสวรรค์ชั้นของตนในแต่ละชั้นเพื่อฟังธรรมจากผู้ปกครองภพบ้างเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าในภพนั้นบ้างหรือพรหมอริยเจ้าชั้นปัญจสุทธาวาสลงมาแสดงธรรมบ้างพรหมพระอริยเจ้าที่เป็นพระอนาคามีชั้นปัญจสุทธาวาสก็จะมาแสดงธรรมในสวรรค์แต่ละชั้นบางพวก6ชั้นก็ลงมาทำประทักษิณรอบมหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนพรหมทั่วไปก็นั่งสมาธิเพลิดเพลินอยู่ในสมบัติของตนเช่นเดียวกับอรูปพรหมเพลินอยู่ในสมาบัติของตนยกเว้นพวกพรหมบรรจัสสุทธาวะ

ที่เป็นพระอนาคามีก็จะไปเวียนประทักษิณที่ทุสะเจดีซึ่งเป็นเจดีแก้วบรรจุชุดที่เจ้าชายสิทธัตถะสละตอนก่อนที่จะทรงผนวดนอกเหนือจากการไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นต่างๆจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามที่ไปดุสิตบุรีพงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรคติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่152จากตอนที่แล้วมโหสถรำพึงในใจด้วยความสลดหดหู่ใจว่าพระราชาของเราน่ะทรงเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือมุ่งหวังแต่เพียงว่าจะต้องได้พระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นหากว่าพระองค์ยังทรงยืนยันที่จะเสด็จไปให้ได้พระองค์ก็จะต้องประสบความพินาศอย่างใหญ่หลวงทีเดียวด้วยวิสัยแห่งบัณฑิตผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมประจำใจมโหสถจึงเตือนใจตนเองว่าแม้ว่าพระองค์จะทรงกลิ้วเราก็ตามจะทรงขับไล่เราก็ตามเราก็ไม่ควรเสียเวลาเก็บเอาถ้อยคำเหล่านั้นมาไว้ในใจอย่างไรซะก็ไม่อาจลบล้างพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ดังนั้นไม่ว่าพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดก็ควรเป็นหน้าที่ของเราที่จะคอยสนองพระราชประสงค์ให้สำเร็จด้วยดีเมื่อมโหสถคิดดังนี้แล้วจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือพระเจ้าวิเทหราชพร้อมกันนั้นก็คิดจะสืบดูให้รู้แน่ว่าข้อเสนอของพระเจ้าจุลนีในครั้งนี้แท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรเพราะหากได้ความจริงตั้งแต่ต้นตนก็จะได้เตรียมการป้องกันได้ทันท่วงทีขณะนั้นมโหสถนึกย้อนถึงข้อความที่สหายผู้สืบราชการลับได้เคยส่งข่าวมาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่พระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏได้เคยปรึกษาข้อราชการกันถึงห้องบรรทมเพียงลำพังสองคนมีแต่นางนกสาลิกาซึ่งเลี้ยงไว้ในห้องพระบรรทมเท่านั้นที่รู้ครั้นแล้วมโหสถก็คิดหาอุบายได้อย่างหนึ่งจึงได้เรียกสุวโปดกมาเพื่อที่จะมอบหมายภารกิจครั้งสำคัญนี้ให้ทราบเมื่อสุวโปดกได้ทราบภารกิจนั้นแล้วก็รับอาสาที่จะทำอย่างเต็มที่มโหสถ

จึงบอกรายละเอียดของแผนการในครั้งนี้ให้สุวโปดกฟังว่าพ่อทราบมาว่าที่ห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีนะมีนางนกสาลิกาตัวหนึ่งเป็นนกที่ฉลาดมากเจ้าจงไปที่นั่นแล้วทำความสนิทสนมกับนางแล้วจึงล้วงถามความลับจากนางมาโดยละเอียดเพราะนางนกนะรู้ความลับทั้งหมดของพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏวางใจเถิดนายเกี้ยวหญิงน่ะไม่ใช่เรื่องยากหรอกสุวโปดกรับสนองด้วยความชื่นบานแต่มาธุระลูกรักพ่อน่ะอดเป็นห่วงเจ้าไม่ได้เลยมโหสถรำพึงเบาๆน้ำเสียงบ่งบอกถึงความปริวิตกห่วงอะไรหรือเจ้าข้าสุวโปดกซักด้วยความฉงนใจเกรงว่ามาธุระน่ะจะไปหลงเสน่ห์นางนกสาลิกาแล้วไม่กลับมาหาพ่อน่ะสิมโหสถยังดูความตั้งใจนายของบ่าวโปรดวางใจเถิดขอรับวิสัยของสัตว์เดรัจฉานน่ะที่จะลุ่มหลงจนลืมรังนั้นน่ะไม่ค่อยปรากฏนักหรอกหากจะเป็นก็ชั่วครั้งชั่วคราวก็คงจะมีบ้างแล้วก็ต้องคืนรังเสมอและยิ่งในฐานะที่นายของบ่าวน่ะได้ให้ความเมตตากรุณาปราณีอย่างดีแล้วด้วยเนี่ยก็ยิ่งเป็นการยากที่บ่าวจะไปหลงสาวอื่นสุวโปดกยืนยันแต่นางนกสาลิกานั่นน่ะสวยเหลือเกินนะทั้งไม่ใช่นางนกธรรมดานางฉลาดเอาการทีเดียวพ่อเกรงแต่หัวใจของเจ้านะจะถูกถ้อยคำอ่อนหวานของนางมัดใจไว้จนคลายไม่ออกมโหสถแกล้งเยาถึงนางจะสวยงามแค่ไหนก็คงไม่มีอำนาจพอที่จะเหนี่ยวรั้งให้ข้าน้อยหลงลืมหน้าที่อันสำคัญนี้ไปได้หรอกสุวโปดกยืนยันมั่นคงมโหสถจึงเย้าต่อไปว่าตอนนี้เจ้าก็พูดได้นะสิแต่หากได้พบนางเข้าแล้วเนี่ยจะลืมคำมั่นนี้ซะก็ไม่รู้ข้าน้อยย่อมรู้ฐานะและหน้าที่ของตนดีหน้าที่ย่อมสำคัญที่สุดแม้ที่สุดชีวิตของข้าน้อยเนี่ยก็ยอมสละได้เพื่อหน้าที่สิ่งนี้อยู่ในใจของข้าน้อยเสมอต่อให้ต้องตายก็จะตายในสนามรบจะไม่ยอมเป็นศพนอกสนามอย่างเด็ดขาดเมื่อเป็นเช่นนี้ความรักในนางนกสาลิกานั้นถึงแม้นางจะสวยงามขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีความหมายสำหรับข้าน้อยเลยถึงแม้ข้าน้อยจะเป็นวิหกก็ยังมีจิตใจที่เกินร้อยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองงานของนายอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถเจ้าค่ะต้องอย่างนี้ลูกรักเจ้าช่างฉลาดนักพ่อเห็นจะพอวางใจได้ละมโหสถยิ้มด้วยความเบิกบานพลางลูบศีรษะเจ้าสุวโปดกด้วยความเมตตามโหสถจึงสั่งกำชับในหน้าที่ของสุวโปดกว่าบัดนี้พ่อขอให้เจ้าไปทำความสนิทสนมกับนางนกสาลิกานั้นแล้วให้นางหลงไหลในตัวเจ้าจากนั้นเจ้าจงหลอกถามความลับทั้งหมดของพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏมาให้พ่อโดยด่วนครั้นแล้วจึงให้กินข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งให้ดื่มน้ำผึ้งพร้อมกับเอาน้ำมันทาที่ขนปีกแล้วสั่งให้บินไปทางปัญจาลนครสุวโปดกเจ้านกแสนรู้รับคำสั่งของมโหสถแล้วก็ประคองปีกทั้งสองบรรจบกันเพื่อแสดงความคารวะแล้วบินประทักษิณรอบมโหสถจากนั้นก็โผผินออกจากบัญชรแห่งคฤหาสน์ด้วยความเร็วปานลมกรดไม่ช้าก็ลับจากสายตามโหสถบัณฑิต

สัวโปโดได้บินเฉียงไปยังแคว้นศรีวีก่อนซึ่งมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองอริฏฐบุรีทั้งนี้เพราะว่าแคว้นศรีวีนี้เองเป็นอาณาจักรสำคัญซึ่งเป็นแหล่งกำลังพลของพระเจ้าจุลนีดังนั้นสัวโปดกจึงบินผ่านมาทางเมืองนี้ก่อนเพื่อจะสืบหาข่าวที่เป็นประโยชน์แก่มโหสถบัณฑิตและเพื่อเก็บรายละเอียดของเมืองนี้ไว้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนตามอุบายในภายภาคหน้าอีกด้วยเมื่อไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างไรก็บินต่อไปยังปัญจาลนครทันทีเมื่อถึงเมืองปัญจาลนครอันกว้างใหญ่สัวโปดกบินผ่านอาคารบ้านเรือนและปราสาทอันเรียงรายเป็นท่องแถวหมายมุ่งไปยังปราสาทหลังมหึมาซึ่งเป็นที่ตั้งเด่นสง่าท่ามกลางปราสาทใหญ่น้อยที่รายล้อมอยู่ซึ่งก็เป็นที่ประทับของพระเจ้าจุลนีนั่นเองครั้นถึงที่หมายคือพระราชวังแห่งปัญจาลนครแล้วสัวโปดกก็บินไปจับบนโดมทองปลายยอดพระมหาปราสาทส่วนว่าสัวโปดกนั้นจะมีวิธีอย่างไรที่จะหานางนกสาริกาเจอและเมื่อได้เจอกันแล้วจะมีวิธีการสร้างสัมพันธไมตรีและสร้างความคุ้นเคยกันได้อย่างไรเพราะนกทั้งสองอยู่คนละสายพันธุ์กันโปรดติดตามตอนต่อไป

จันทร์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Good News กับกัญญิกาอยู่ศรีค่ะมหาชตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุก

พระธรรมกายซีแอตเทิลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับสี่บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072

และในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสร้างบุญให้คุ้มค่าบุญแปลว่าเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะมีวิธีทำได้หลายวิธีแต่โดยย่อมี3วิธีคือทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทานขจัดความโลภศีลขจัดความโกรธภาวนาขจัดความหลงหลงทิศหลงทางหลงผิดหลงลืมหลงไหลการรักษาศีลจิตที่ถูกความโกรธเข้าไปหุ้มทำให้จิตเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเริ่มรักษาศีลความร้อนของจิตที่เกิดจากความโกรธก็ค่อยๆ คลายลงจิตก็ผ่องใสยิ่งขึ้นมีคุณภาพขึ้นบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็บริสุทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคทั่วประเทศระดับโลกปีที่38รวมถึงเจ้าสำนักเรียนดีเด่นณบริเวณเสา K32 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับพิธีเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาประเรียนธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38ประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นณบริเวณเสา K32 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนำท่านเจ้าภาพอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในโอกาสนี้อุบาสกสันติรุ่งสุขพลากรหัวหน้าอาสมอุบาสกกล่าวเปิดงามโดยมีใจความตอนหนึ่งว่านิทรรศการที่จัดขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไปปริยัติธรรม9ประโยคมิใช่เพียงความสำเร็จทางการศึกษาหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความเพียรความอดทนและการสั่งสมปัญญาอันเกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบกรรไกรปริยัตินพโชคแปลว่ากรรไกรแห่งความสำเร็จสูงสุดในทางพระปริยัติธรรม9ประโยคเพื่อให้ประธานทั้ง6ท่านตัดริบบิ้นเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาปริยัติธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38ก่อนที่พระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่แผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายหัวหน้าหมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้กล่าวสมโภชนียกถามีใจความตอนหนึ่งว่าการที่ได้จัดทำนิทรรศการเป็นการยกย่องให้กับประโยค9ทุกรูปที่ได้มาร่วมงานที่จริงแล้วความตั้งใจของหลวงพ่อถ้ามีความตั้งใจที่จะยกย่องพระพุทธศาสนาแต่การยกย่องพระพุทธศาสนาสิ่งที่จำเป็นก็ต้องผ่านตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลนี้แหละที่จะไปรักษาศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าฝากไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ตัวของพระภิกษุเองถือว่าเป็นแกนนำผู้นำการขับเคลื่อนอย่างประโยคที่ว่าพระขับยมเข็นทำให้พระศาสนาขับเคลื่อนไปได้ดังนั้นการให้กำลังใจประโยค9เมื่อท่านได้รับกำลังใจจากการยกย่องทำให้ท่านมีกำลังใจกลับไปรักษาพระศาสนาไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ใดก็ตามท่านก็ได้อาศัยความรู้อาศัยความภาคภูมิใจที่ท่านมีอยู่ในตัวกลับไปมีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปและในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งนำบูชาพระรัตน

0: ไตรและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันจากนั้นพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ได้นำท่านเจ้าภาพชมนิทรรศการสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการนี้นอกจากจะเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อมหาปเรนธรรมทุกรูปแล้วยังเป็นการส่งต่อกำลังใจแก่ผู้เรียนรุ่นต่อมาอีกด้วยรวมทั้งเป็นทางมาแห่งบุญของกัลยาณมิตรผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านตลอดจนเป็นการช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพระปริยัติธรรมและแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
1: รู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และก็ได้รับฟังพระอาจารย์ผอ.สุธรรมท่านบรรยายเกี่ยวกับการเรียนบาลีศึกษาก็เลยรู้สึกอยากจะเรียนค่ะยังไม่เคยเรียนเลยปลื้มจากที่ว่าคือเราเข้าวัดนานก็จริงแต่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าการเรียนศึกษาบาลีอ่ะเป็นยังไงแต่วันนี้ได้มารับฟังโอ้อยากเรียนจังเลยจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นยังไงโอ้เราแค่มาดูเรายังมีความรู้สึกใจฟูมากเลยถ้าเราได้เรียนจบปตก้าแล้วมีรูปเราอยู่ในนั้นนะโอ้สงสัยแล้วปลื้มคงปลื้มนี่ขนาดเราไม่ใช่คนนั้นนะแต่เรายังปลื้มมากเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเราอ่ะถ้าเราได้มาศึกษาตรงนี้นะเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นเราก็จะมีความรักความศรัทธาหวงแหนพระพุทธศาสนาของเราคืออยากจะทำบุญเพิ่มขึ้นอ่ะโดยปกติทำบุญนะไม่เคยคิดอ่ะคือไม่เคยเสียดายเลยได้ทำก็ปลื้มแต่ยิ่งมาเห็นใจเรายิ่งฟูมีปัจจัยก็อยากมาบำรุงพระพุทธศาสนา
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาธินกรธีรานุพัทโธวัดดาวดึงสารามพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการมุทิตาจากวัดพระธรรมกายเพราะการสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้รายงานนี้ค่ะ
2: ก็นับได้ว่าเป็นเกียรตินะครับที่ในวันหนึ่งก็ได้มีบุญวาสนานะครับที่ได้เข้ามารับมุทิตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมชโยนะครับ

การที่ได้มาเข้าร่วมพิธีมุทิตาจากวัดธรรมกายในวันนี้อาตมาภาพก็มองย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองได้เคยมากับรุ่นพี่ซึ่งท่านได้เข้ามารับมุทิตาในปีพุทธศักราช2565ก็พอได้มากับรุ่นพี่ในครั้งนั้นก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าตัวเราเองก็อยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่ให้ได้ก็คือได้ประโยค9เหมือนท่านพอหลังจากในปีนี้ก็สามารถสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้สำเร็จซึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันของอาตมาภาพเองที่อยากจะเป็นปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งการที่จะสอบได้ประโยค9ของอาตมาภาพเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าก็มีสอบตกนะครับปริญญาธรรม5ประโยคแล้วก็ปริญญาธรรม6ประโยคนะครับตกอย่างละ1ปีนะครับถึงแม้ว่าจะสอบตกแต่ก็ยังมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมนะครับกำลังใจจากทั้งรุ่นพี่ทั้งสำนักเรียนแล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับที่คอยสนับสนุนอาตมาภาพมาโดยตลอดนะครับการศึกษาเราเรียนพระบาลีส่งผลทำให้จิตใจนิ่งสงบแล้วก็ได้เข้าใจหลักธรรมะหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะนำหลักคำสอนนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้สำหรับอาตมาภาพเองหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนพระบาลีที่วัดดาวดึงสารามต่อไปสำหรับการเผยแผ่ธรรมะของอาตมาภาพทางวัดก็ได้จัดโครงการธรรมะข้างเตียงซึ่งเป็นโครงการสำหรับการนำธรรมะไปให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านพักของตัวเองอาตมาภาพเองก็จะได้นำหลักธรรมะที่ได้ศึกษา

เรียนมาไปเผยแผ่ไปบอกกล่าวให้กับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านั้นได้ทราบถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนเหล่านั้นได้มีจิตใจที่สงบร่มเย็นถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าก็ขอให้จิตใจได้สงบก็ยังถือว่าเป็นการดีสำหรับวันนี้นะครับที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดการพิธีมุทิตานะครับมุทิตาปริยธรรม9ประโยคก็นับได้ว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติของอาตมาภาพเองที่ในวันหนึ่งก็ได้มีบุญวาสนานะครับที่ได้เข้ามารับมุทิตาจากพระเดชพระคุณนะครับพระธรรมชโยนะครับก็ดีใจนะครับก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่ว่าเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนนำไปสู่การสอบได้ปริยธรรม9ประโยคได้สำเร็จนะครับการมุทิตาในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็อยากให้มีการมุทิตาแบบนี้ไปทุกปีเลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นสิ่งที่สื่อไปให้คนรุ่นหลังนะครับที่เขาศึกษาตั้งใจภาษาบาลีอย่างจริงจังนะครับในการที่เขาจะได้มีแรงบันดาลใจในการสอบปริยธรรม9ประโยคได้แล้วก็จะได้เข้ามารับมุทิตาจากวัดพระธรรมกาย

ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสมาคมรวมใจไทยลำปางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2จัดการอบรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องประชุมลำปางหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2โดยมีศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครูในจังหวัดลำปางเข้าร่วมจำนวน111ท่านจาก74โรงเรียนโดยได้รับความเมตตาจากพระอัครวินวรินโทพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณนายนายะตารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2เป็นประธานฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนายนพชัยสิทธิรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านก่อนที่คุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลจะได้ให้การอบรมโดยได้ชี้แจงภาพรวมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกิจวัตรพัฒนานิสัย7บทฝึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรวมทั้งการบูรณาการงานด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนจากนั้นได้รับเกียรติจากนายนพชัยสิทธิรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบูรณาการสื่อสมุดบันทึกความดีกับโครงการของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งบรรยากาศการอบรมปฐมนิเทศและมอบสื่อวีสตาร์ประจำปี2569คึกคักเข้มข้นด้วยสาระและความปลื้มปิติใจพร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมรวมใจไทยลำปางและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการสมบัติสิริวงศ์เครือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเขตที่เอื้อเฟื้อสถานที่และให้การสนับสนุน

โครงการอย่างดีโดยในปีนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1จำนวนกว่า 4,500 เล่มคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันเป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยความอบอุ่นสาธุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยมีการนำนั่งสมาธิทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเดนมาร์กได้เข้าถึงความสงบภายในใจร่วมกันจากนั้นลูกพระธรรมชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรหลานได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรมณีวรรณมิกเคลเซนกัลยาณมิตรนวลวงนุราชกัลยาณมิตรพิกุลแมทเซนและกัลยาณมิตรกุสุมาสายทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมทนียกถาและให้โอวาทธรรมในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการสร้างบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญและให้พรแก่คณะเจ้าภาพสาธุชนทุกท่านรวมถึงบุตรหลานเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเชลแลนด์เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่แผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นในประเทศเดนมาร์กได้อย่างยั่งยืนสืบไปจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสร้างทุกสิ่งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจตัวแทนกลุ่มใจใสโดยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองตัวแทนกลุ่ม NL 072นำโดยกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนได้กดปุ่มชวาลบุญไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมการประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวันทองผมทองและกัลยาณมิตรปิยวรรณญาณสิริพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ที่พยาบุพผาบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์

นกยูงนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจำเนียนแห่งซุนและกัลยาณมิตรชนทิชานิทานพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกลุ่ม NL072โดยมีกัลยาณมิตรโรสทิลส์เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายและกลุ่มลูกตะวันธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญพักสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งโดยมีคณะเจ้าภาพผ้าป่าประจำเดือนสิงหาคม11คณะด้วยกันโดยมีกัลยาณมิตรวันทองผมทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วมีคณะเจ้าภาพจำนวน9คณะโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกลุ่มลูกตะวันธรรมนำโดยกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตาและกัลยาณมิตรชนทิชานิทานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์และกัลยาณมิตรโรสทิวส่วนกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปส่วนที่

านบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัสกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนอนโอ๊กแลนด์พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรมานีกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนส์กัลยาณมิตรแสงทิพย์กัลยาณมิตรสายสมรแก้วหาวงและครอบครัวกัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสอนมัจจิตธรรมและครอบครัวและในเวลา 22:30 ตามเวลาท้องถิ่นคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindfulness Camp for Teens เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านการฝึกสมาธิกิจกรรมกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างสรรค์ค่ะบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยมีคณะพระอาจารย์และทีมงานอาสาสมัครร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มวัยรุ่นโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อผ่อนคลายและสร้างความสงบภายในการรับฟังธรรมะเวิร์กช็อปร่วมกิจกรรมกลุ่มเล่นเกมสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตทั้งความรับผิดชอบความเมตตาการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นพบคุณค่าและศักยภาพที่มีอยู่ภายในตนเองนอกจากความสนุกสนานและมิตรภาพใหม่ๆเยาวชนยังได้เรียนรู้ว่าความสงบภายในคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถนำหลักการที่ได้รับจากค่ายไปประยุกต์ใช้ทั้งในครอบครัวโรงเรียนและชีวิตประจำวันและจากการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจากผู้ปกครองอย่างล้นหลามโดยส่วนใหญ่ระบุว่าบุตรหลานมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีความใจเย็นอ่อนโยนมีสมาธิในการเรียนขณะที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมต่อไปผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8แก้วภูธร1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนะ

เนื่องในวันธรรมชัยโดยย่อสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์ forwriterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142 ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าโยนิโสสังวิทาเนนะสุขขังปัปโปติบัณฑิตมีความสุขเพราะรู้จักวิธีจัดการสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรห

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอาจารย์ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนแล้วก็ได้มาทำหน้าที่ผู้ช่วยกันครูไม่ใหญ่ซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะโอวาทของครูไม่ใหญ่เราก็จะมีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้คำสอนของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่นักเรียนทุกๆคนได้ฟังทบทวนโอวาทในทุกๆวันเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะเป็นกำลังใจในการสร้างบุญบารมีวันนี้พระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญพวกเราได้รับชมทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของครูไม่ใหญ่กันพร้อมกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้า

ในเรียนอนุบาลวันนี้ใครนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะแล้วนั่งสมาธิกันเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะไหนใครนั่งแล้วมีความสุขบ้างนั่งแล้วเบาสบายบ้าง

0: ้างนางเลยเห็นดวงใสๆบ้างเวลานั่งธรรมะบางทีตอนแรกภาพภายในอาจจะไม่ค่อยชัดเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจนะจ๊ะที่มันไม่ชัดที่สำคัญคือเราเองก็ต้องมายอมรับการเห็นที่ไม่ชัดนั้นแต่ที่เมื่อมันไม่ชัดมันมีให้ดูแค่นี้เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าเมื่อมีให้ดูแค่นี้เราก็ดูไปแค่นี้อย่างสบายๆนิ่งๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะแล้วให้เรามองผ่านๆนึกอย่างเบาๆสบายๆมองผ่านๆจะว่าตั้งใจมองก็ไม่ใช่ไม่ตั้งใจมองก็ไม่เชิงอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าม
1: องผ่าน
0: จ้ะทำแค่นี้อย่างนี้ให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าเผลอไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะถ้าหากว่าเผลอพระใจเรามันคุ้นที่จะไปคิดเรื่องอื่นก็ต้อง
1: ช่าง
0: แล้วปล่อยไปอย่าไปกังวลเนาะแต่พอเรารู้ตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆให้มีความสุขทุกครั้งนะจ๊ะแต่สุขน้อยสุขปานกลางก็ทั้งสุขมากห้ามทุกใจไม่ว่าทุกน้อยทุกปานกลางทุกมากก็ไม่เอานี่นะจ๊ะใจแวบไปแล้วก็ประคองดึงใจกลับมาใหม่แวบไปดึงใหม่แวบไปดึงใหม่อย่างนี้นะเราสามารถเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเหมือนที่เรายังยินดีกับการเริ่มต้นจะต้องยินดีอย่างนี้ทุกครั้งนะจ๊ะเหมือนการเริ่มต้นจะหายใจใหม่ทุกครั้งหายใจออกไปแล้วเราก็ยินดีที่จะเริ่มต้นหายใจเข้าไปใหม่ไงอย่างนี้เนาะไม่ใช่ว่าหายใจเข้าทีเดียวแล้วมันจะใช้ได้ทั้งชาติมันก็เข้าแล้วก
1: ็ออก
0: แล้วก็จ้าแต่นั้นเมื่อเรานึกถึงดวงใสๆก็คล้ายกันอย่างเดียวคือเราพร้อมที่จะเริ่มนึกครั้งใหม่เสมออย่างนี้นะจ๊ะเราต้องยอมรับว่าไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ 100% ทางลัดเดียวคือต้องทำบ่อยๆทำทุกวันเหมือนทางลัดที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้คือต้องหายใจบ่อยๆนี่นะจ๊ะแม้นอนหลับก็ยังต้องหายใจ
1: หายใจ
0: ไหม
1: หายใจคร
0: ับแล้วนอนหลับยังหายใจ
1: ใช่
0: นอนหลับก็นึกถึงดวงได
1: ้
0: นี่เนาะสังเกตว่าการมองใจเราอย่างไรเรามองแบบผ่านใช่ไหมมองผ่านแล้วก็ตั้งใจกันไปจนเคร่งไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนั่งแล้วปวดเมื่อยไม้ก็ให้สังเกตนะจ๊ะแล้วก็ปรับปรุงให้มาสู่จุดที่วางใจอย่างสบายสบายจ๊ะเวลาเราเห็นน้ำมันก็คล้ายกับตอนเราใกล้จะหลับหรือแบบตอนที่เราตื่นจากหลับใหม่ๆอารมณ์ก็จะคล้ายๆกันต่างแต่ว่ามีสติซึ่งหากระวังจะได้สุขส่วนสุขความไปไหนก็จะมาให้เห็นเองนะจ๊ะต้องมันสังเกตในการนั่งธรรมะว่าวิธีไหนที่เราทำแล้วได้ผลวิธีไหนทำแล้วไม่ได้ผลอันไหนไม่ได้ผลก็อย่าไปดันทุรังตามต
1: ่
0: อการจะเข้าถึงทำได้จำง่ายๆต้องมีสติและสบายจะไปด้วยกันอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวางใจเบาๆสบายจะไปมองเผินๆมันผ่านที่กลางกายทำอาการคล้ายๆใกล้จะหลับแต่มีสติคือให้หลับหลอกๆวางใจเบาๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะดูตรงกลางให้วางใจอย่างสบายๆใจเย็นๆค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะใสเองนะจ๊ะใจก็จะเรียนรุ่มลึกไปตามระดับเองครูไม่ใหญ่จะให้นักเรียนอนุบาลพูดตามพร้อมๆกันนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ พร้อมอย่างจ๊ะ
1: พร้อมครับ
0: ตั้งใจมองให้เห็นก็ไม่เห็นว่าไม่เห็นมันจะเห็นตอนทีเผลอจะให้อยู่ทำอย่างไรดีนะถ้าอยากเจอต้องมองไปอย่างนั้นเองนะจ๊ะคือมองเหมือนไม่มอง

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อมากที่สุดครับจะไว้ใจได้

0: จะมาจากพระลูกชาที่บอกว่าเลิฟหลวงพ่อมากที่สุดครับตอนทิ้งอาวุธสงคราม
1: โอ
0: ้เอ๊ะทหารเก่าเหรอท้าชนอิทธิพลมืด
1: โอ
0: ้เพราะจนสิ่งลี้ลับสุดสะพึง
1: โอ้
0: เพื่อฟื้นฟูวัดร้าง
1: สา
0: ธุโอ้พอจะเพลงไม่หวั่นไหวอย่า
1: ครับ

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระครูวาปีวาปีปฐุมกิจขลวยสิริปาโลไหนหมาบอกจ้ะเนี่ยองค์หล่อๆนี่โอ้ชาวาดวัดสาขาแห่งแรกของวัดพระธรรมกายนี่จ้ะสาธุจ้ะซึ่งก็คือวัดหนองกินเพนนะจังหวัดบนราชธานีครับคือดูไงก็ไม่ถึง80เนี่ย

0: เจ้าวาดวัดสาขาแห่งแรกของวัดพระธรรมกายคือวัดหนองกินเพนจังหวัดอุบลราชธานีนะจ๊ะผมมีชีวิตที่คร่ำวอร์ดอยู่ในสมรภูมิเดนตายไม่อย่างโชคชนครับเพราะช่วงปีพุทธศักราช2521 2521นะจ๊ะผมเป็นทหารที่ต้องรบหลบระเบิดรอดไหม
1: รอด
0: ตายจากสงครามชายแดนนี่นะไทยเขมรที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วครั้นลบครบ2ปี
1: โ
0: อ้ก็มีกำหนดลบเน
1: า
0: ะลบปีหนึ่งลบ2ปีลบหลายปีงั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่นี
1: ่
0: ลบครบ2ปีผมก็อำลาวงการนั่นดีดีจ้ะเพราะสลดใจกับการนอน

านทั้งโลกอายุ21หล่อขนาดนี้เนี่ยถ้าถามว่าใครหล่อนี่นะท่านจะตอบทันทีเลยนี่

0: ใครหรอ
1: ผม
0: ครับผมครับนะใครหรอ
1: ผม
0: เออนี่โอ้ฉะนั้นผมก็ผันตัวสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่าสังกัดกรมป่าไม้ครับอ๋อมีอยู่กรมป่าไม้เลยเนอะสมัยเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยแม่ขมิ้นโอ้ขนาดอยู่ในยูนิฟอร์มของพนักงานพิทักษ์ป่าเนี่ยยังหล่ออย่างนี้เลยเนี่ยนี่ไงผมครับโอ้ซึ่งก็โชคดีเหลือเกินนะครับที่กรมป่าไม้ส่งผมมาอบรมศีลธรรมที่วัดธรรมกายท้ายผมพลิกชีวิตจากบุคคลเข้มดุดันไม่เกรงใจใครมาถือศีล5และศีล8ทุกวันพระสาธุจ้ะแต่หลวงพ่อครับอาชีพผมมันต้องสมบุกสมบันดั่งนักรบพกปืนตลอดเวลาเนี่ยเพื่อพร้อมบุกจู่โจมจับเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าล่าสัตว์ลุกเผาป่าขนยาเสพติดดังนั้นการฆ่ากันจึงถือเป็นเรื่องปกติโอ้โหเช่นครั้งหนึ่งเจ้าพ่อส่งมือปืนร่างจากกันบุกมาล้างแค้นผม11คนยืนจ่อปืนประจันหน้าผมในระยะประชิดรอดไหม
1: รอด
0: รอดรู้ได้ไงอ่ะวินาทีนะรู้ไหมครับว่าผมทำไงระหว่างจะยิงสวนให้ตายกันไปข้างหรือวิ่งหนีตัวรอดผมเลือกที่จะไม่หนีครับเพราะผมมีอาวุธลับที่ทรงพลานุภาพกว่าระเบิดนั่นคือศีล8จ้าศีลที่อยู่เหนือศาสตร์แห่งสงครามใดๆและในนาทีที่เฉียดตายที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังลั่นไกยิงผมไม่รู้ทำไมใจผมเกิดสลดสงสารพวกเขาขึ้นมาอย่างจับใจในขณะที่เขากำลังจะยิงผมผมกับสงสารเขาเห็นเนาะและหลุดปากพูดด้วยความอ่อนโยนไปว่าถ้าบางคนถูกจับโรคเขาคุกกันหมดใครจะดูแลเมียและลูกน้อยตาดำๆผมรู้สึกเป็นห่วงเหลือเกินว่าลูกเมียคุณจะกินอะไรกันแล้วผมก็ส่งยิ้มให้ผมก็ยืนเนี่ยไม่รู้ส่งยิ้มไหมเปล่านะผมก็ยืนอย่างสงบสยบศัตรูสู้ได้ทำโดยการแผ่เมตตาแล้วนึกถึงสัจจะที่ตั้งใจรักษาศีล8โอ้โหท่านยังนึกได้ไงเนาะหน้าศีลหน้าขวายังบอหลีก็ได้นี่หน้าปืนและนึกถึงสัจจะที่ตั้งใจรักษาศีล8นี่ถ้ามีสัจจะรักษาศีล8ก็รักษาตลอดแล้วผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหม
1: อยากรู้ครับ
0: พวกเขาทั้งหมดมีอาการเหมือนยืนงงในดงกล้วย
1: ยืนงงในดงกล้วย
0: เหมือนยืนงงในดงกล้วยแล้วก็นึก

เมียตามที่ผมพูดแล้วก็หมดอารมณ์ล้างแค้นยอมล่าถอยไปเองดื้อๆโดยไม่มีใครเสียเลิศเลยสักจุดหนึ่งนี่จ้ะที่ผมนี่ปลื้มในพลานุภาพศีลขั้นสุดที่เปลี่ยนผู้ร้ายให้กลายเป็นมิตรด้วยจิตเมตตาจนต้องพรรณนาว่าอานุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์ที่ช่วยหยุดภัยพานทุกทิศาต่อเป็นเกราะแก้วคุ้มภัยทุกเวลาแผ่เมตตาสยบศัตรูสู้ด้วยธรรมใจคือทุกอย่าง

โอ้นี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะที่เป็นผู้ร้ายกลายเป็นมิตรด้วยจิตเมตตาจากนั้นไม่นานทางวัดก็เรียกตัวผมให้มาช่วยทำหน้าที่ที่สำคัญนี่ปกป้องดูแลรักษาสมบัติของพระศาสนาคือให้มาเป็นยามเฝ้าวัดนี่จ้ะดูแลรักษาสมบัติพระศาสนานี่ไม่ธรรมดานะถึงปี2529ผมก็บวชทำปัญญาปีนั้นเลยครับนี่นี่หลังจากปัญญามแล้วก็บวชเลยนี่สมัยอบรมทำปัญญายุคนั้นฝึกตนให้เป็นผู้มีขันติเข้มแข็งอดทนอดกลั้นต่อกิเลสครับนี่จ้าสาธุหลังจบอบรมหลวงพ่อสั่งให้ผมไปลุยเผยแผ่ผมจึงรวมตัวกับพระเพื่อน7รูปเดินทางมาปักหลักที่วัดป่าดอนท่าจังหวัดยะโสธรซึ่งตอนนั้นเป็นวัดร้างที่มีเหลือสภาพเลยครับคือมีแต่ป่ากระซ่าเจดีย์โบราณที่ปรักหักพังนอกนั้นไม่มีอะไรเลยวัดป่าดอนท่าจังหวัดยะโสธรเป็นวัดร้างที่มีแต่ซากเจดีย์เก่าแก่เท่านั้นครับนี่จ้ะเนี่ยเหลือส่วนดีๆของวัดก็ประมาณเนี่ยนั่นนะประหลักสำคัญหมด

0: ผมกับพระเพื่อนเจ็ดลูกก็ไปปักกระดแถวเจดีย์นาน7 เดือนแล้วก็ชวนชาวบ้านแถวนั้นมาปักกระดถือศีล8ด้วยกันราว30 คนนี่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างนี่ชวนญาติโยมทั้งหลายชาวบ้านแถวนั้นนะมาปักกระดถือศีล8ด้วยกัน30 คนจนคืนหนึ่งเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันนี่นะสุนัขทั้งหลายแถวนั้นนัดแนะกันมารวมตัวกันนี่นะที่วัดแล้วก็ส่งเสียงหอนอย่างหนักจนชาวบ้านตื่นมาดูคล้ายๆไปปลุกชาวบ้านว่าจะมัวแต่นอนเลยมันเกิดสิ่งอัศจรรย์ให้รีบตื่นมาชาวบ้านก็ตื่นมาดูแล้วทันใดนั้นก็เกิดปาฏิหาริย์แสงสีเขียวมรกตพุ่งลอยเหนือเจดีย์เรืองรองเกือบทั้งคืนไม่ใช่มาประเดี๋ยวประดาวแต่คืออะไรก็ไม่ทราบเป็นแสงสีเขียวมรกตโอ้โหนี่เนาะพุ่งลอยเหนือเจดีย์เรืองลอยเกือบทั้งคืนเลยพอรุ่งขึ้นข่าวนี้ก็ฮือฮาแพร่สะพัดไปจนเศรษฐีได้ข่าวนี้รีบมาประวรณาเป็นเจ้าภาพใหญ่นี่ไม่ธรรมดาไหมเป็นเจ้าภาพใหญ่สร้างกุฏิ7 หลังนี่นะแค่หลังเดียวก็เหลือเฟือนะสร้างกุฏิ7 หลังครัว1 หลังศาลา1 หลังจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นทำให้วัดป่าดอนธาตุฟื้นฟูรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันเลยวัดป่าดอนธาตุพัฒนาจากวัดร้างกลายเป็นวัดลุ่งเลยครับนี่จะอดีตวัดร้างเมื่อปักหลักฟื้นฟูที่นี่ได้สำเร็จแล้วในปี2530ชาวบ้านที่อุบลราชธานีนำโดยอาจารย์อุทิศตันแก้วปัจจุบันคือพระอุทิศอัครรัตโนสำนักต่างประเทศอาจารย์อุทิศบัวด้วย
1: ใช่ครับ
0: หลายภาษาด้วยในห้องนี้มีหมาเปล่า
1: โอ้
0: ใช่เหรอ
1: ใช่คร
0: ับ ตอนนั้นไม่อ้วนขนาดนี้โอ้ตอนนั้นหล่อๆนะ
1: ใช
0: ่เหรอโอ้นำโดยอาจารย์อุทิศตันแก้วปัจจุบันคือพระอุทิศอัครรัตโนสำนักต่างประเทศซึ่งท่านนี่แหละครับก็ได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้าน200 กว่าคนนี่นะมาขอพระ3 รูปจากวัดป่าดอนธาตุไปอยู่วัดหนองกินเพนนี่นะห้ามกินกลางคืนเพลงอย่างเดียวซึ่งเป็นวัดร้างอีกแล้วครับ อะไรพระหนองกินเพลงก็เป็นวัดร้างด้วยโอ้อะไรท่านก็ยังหล่อเหมือนเดิมพระอาทิตย์นี่จ้ะพระอาทิตย์อัครรัตนวาจาผู้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านก็กราบนมัสพระ3 รูปช่วยเป็นผู้วัดหนองกินเพลงครับพอผมไปถึงก็โดนอันตรพานขี้เมาคว้างก้อนหินคว้างท่อนไม้ถล่มกุฏิ3 คืนติดกันพอชาวบ้านรู้ก็ทำการจับตัวขี้เมาส่งตำรวจแต่ก็หลบหนีไปได้ก็ยังดีนี่นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งขังอะไรเงี้ยให้ไปกลับเนื้อกลับตัว

แต่ต่อมาไม่นานก็พบว่าขี้เมาคนนี้จมน้ำหายสาบสูญไปเลยโอ้โหจมน้ำดำน้ำเก่งอย่างนั้นตอนอยู่วัดหนองกินเพนพ่อผมก็นำชาวบ้านสวดมนต์นั่งสมาธิเทศน์สอนธรรมะกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องจนชาวบ้านมาเกือบ400คนหลังจากปักหลักฟื้นฟูวัดจนหายร้างเรียบร้อยอยู่แล้วหลวงตาสงัดสุวิเวโกเจ้าวาดวัดหนองกินเพนในยุคนั้นก็ส่งตัวผมและพระสมชายกุลสโมไปฟื้นฟูวัดเมืองคงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนี่ไปฟื้นฟูวัดเมืองคงซึ่งเป็นวัดร้างอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษโอ้โหที่ไปทีละวัดเลยนะหลวงตาสงัดสุวิเวโกอดีตเจ้าวาดวัดหนองกินเพนครับนี่นี่จ้ะนี่วัดหนองกินเพนนะแต่นี่จะไปอีกวัดละวัดเมืองคงผมยังไปรวมคนสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดได้ร้อยกว่าคนก่อนจะไปฟังต่อไปฟังเพลงก่อนยืนหยัดทำความดี

0: จากการที่พวกผมเปลี่ยนวัดเมืองคงจากวัดอร้างเป็นวัดลุ่มได้สำเร็จเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งแล้วจากนั้นไม่นานหลวงพ่อและคุณยายอาจารย์ก็ส่งสายมาเตือนหลวงตาสงัดจะว่าวัดหนองกินเพลงยุคนั้นว่าปีนี้ให้ระวังอย่าเดินทางไปไหนนะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนขณะเดินทางทำให้หลวงตาสงัดจริงกลับดุสิตบุรีไปก่อนจากนั้นหลวงพ่อก็มีคำสั่งให้ผมไปเป็นเจ้าวาดที่วัดหนองกินเพลงแดนแล้วก็เมตตาให้ผมไปนั่งสมาธิที่ดอยสุเทพแล้วที่ผมประทับใจมากหลวงพ่อยังสอนวิธีหาปัจจัยสร้างวัดซึ่งผมก็ยังใช้มาจนทุกวันนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าวิธีการสร้างวัดมันไม่ได้ยากอะไรคืออยากได้อะไรก็ไปขอหลวงปู่วัดปากน้ำมาโดยให้นั่งสมาธิต่อหน้ารูปท่านแล้วเอาบาตรเปล่าๆมาตั้งไว้ตรงหน้าพอถึงเวลาก็จะได้ปัจจัยมาทำงานแบบไม่เหลือไม่ขาดไม่เกิน
1: พอดีเลยพอดี
0: แสดงหลวงพ่อเมตตาผมอย่างอาทิตย์สุดพิณาเดี๋ยวมอบปัจจัยผมจำนวนหนึ่ง20 บาทมั้งไม่ทราบเท่าไหร่ต้องไปถามท่านเอาเพื่อทำบุญในพันคณะเมื่อกี้หลวงพ่อ22 เมษายน 2527ว่าเป็นทุนเริ่มต้นในการทำงานทุกอย่างซึ่งผมก็ได้เก็บปัจจัยบางส่วนนี้ไว้เป็นทุนเริ่มต้นในการสร้างโบสถ์ด้วยครับเพราะผมยังจำได้แม่นที่หลวงพ่อบอกผมว่าถ้าอยากสร้างโบสถ์ให้สำเร็จให้ไปปลุกหลวงตาสงัดขึ้นมาตอนนั้นผมฟังก็ไปต่อไม่ถูกเลยครับเราไม่รู้จะไปปลุกหลวงตาสงัดยังไงในเมื่อท่านกลับดุสิตบุรีแล้วแถมยังชื่อสงัดอีกซึ่งไม่รู้จะสงัดถึงกี่โมงจะล่วงเลยผ่านมานานถึง13 ปีหลวงตาสงัดก็ยังไม่ตื่นสักทีเลยทำให้โบสถ์คาราคาสั่งสร้างไม่เสร็จสักทีเพราะหาปัจจัยยากเหลือเกินโบสถ์ที่สร้างค้างคามานานยังไม่เสร็จสักทีบางปีก็ประสบภัยน้ำท่วมน้ำขังยาวนาน2 เดือนโอ้โหเจอน้ำท่วมด้วยจนวันหนึ่งหลวงตาสงัดก็มาหาผมโดยท่านมานั่งอยู่หน้าโบสถ์วัดหนองกินเพลและอมยิ้มหลวงตาสงัดเนี่ยนี่จ้ะเป็นไงท่านบอกเงี้ยแต่ท่านมานั่งอยู่หน้าโบสถ์วัดหนองกินเพลและอมยิ้มด้วยในฝันทำไมอ่ะ
1: ที
0: ่
1: เรามาเห็นกระตากระตา
0: ในฝันนะผมดีใจมากนี่นะรีบจับมือถือแขนท่านใหญ่เลยครับอ๋อพอผมตื่นก็นึกในใจว่าโอ้ต้องทำงานตื่นแล้วแน่ๆที่ได้ลงจากสวรรค์มาและตอนบ่ายวันนั้นเองจู่ๆก็มีเจ้าภาพใหญ่โทรมาบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นี่ไง

0: านที่สุดจากหลวงพ่อเพื่อปักหลักวิชาธรรมกายสืบต่อไปนะครับ
1: สาธุ
0: มีไหมเจ้าพระประธานมีไหม
1: มีครับ
0: มีนิมนต์เอาไปเลย

เอ้คุณน่ะวันเราจะเป็นจัดโครงการสำหรับพระบรรพชาสามเณรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับ

0: นี่มีภาพสีกาวัดหนองกินเป็นพระมหาปทาเก้าทั้งสามรูปเลยครับนี่พระมหาธีรธรรมธรรมธีโลปทาเก้าพระมหาชัตติวันอวสโสปทาเก้าพระมหาเสถียรสวรรณทิโตปทาเก้า
1: โอ้
0: เนี่ยไปบอกสามองค์ให้ไปช่วยสร้างวัด

0: ประตูเก้าสามองค์นะไปช่วยท่านสร้างเพราะทั้งสามองค์นี่คือนักสู้แห่งกองทัพธรรมด้วย
1: จ้า

คือตอนนี้ผมจะขอเอาชีวิตที่เหลืออยู่สร้างบารมีอย่างสดกำลังและขอน้อมนำบุญจากการส่งสามเณรหัวกะทิไปเป็นพอทอก้าที่วัดพระธรรมกายเกือบ20รูปเลยครับและบุญทุกๆบุญถวายหลวงพ่อครับผมจะขอสร้างบารมีติดตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุจ้าอ๋อเลิฟหลวงพ่อล้นใจ

ชายที่เคารพรักหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะเจ้าวาดวัดหนองกินเพนวัดสาขาแห่งแรกของวัดพระธรรมกายก็คือพระครูวาปีปทุมกิจฟังเรื่องราวของท่านก็น่าปลื้มปิติใจนะว่าการที่มียอดนักสร้างบารมีเอาชีพเป็นเดิมพันในการปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ง่ายนะจ๊ะต้องเอาชีพเป็นเดิมพันเลยนะก็เจอปัญหาสารพัดแต่ด้วยที่ท่านมีหลวงพ่ออยู่ในใจนะคุณครูไม่ใหญ่อยู่ในใจมุ่งนะเขาเรียกว่าเชื่อฟังให้ความเคารพนะครูบาอาจารย์ว่าการปักหลักที่วัดหนองกินเพนแห่งนั้นเพื่อตามหมู่คณะนะแล้วก็ตามผู้มีบุญที่ลงมาเกิดสร้างบารมีจึงมีพระมหาปริญญ์พ.ท.9เกือบ20องค์นะจ๊ะที่มาสร้างบารมีแล้วต่อมาเนาะฟังแล้วก็น่าปลื้มปิติใจที่ท่านเอาชีพเป็นเดิมพันก็อยากให้นักเรียนทุกๆคนได้เอามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราว่าการที่เรามุ่งในการปฏิบัติธรรมในการสั่งสมบูรณ์สร้างนิติธรรมหลวงพ่อนะคุณยายเป็นทางที่ถูกต้องและก็งดงามนะบุญส่งผลจริงนะจ๊ะส่งผลจริงแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นจริงกับตัวเราถ้าเราตั้งใจจริงในการทำความดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเราทำบุญสร้างความดีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือความสุขและความสำเร็จนั่นแหละเราเห็นเคสตัวอย่างในวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเคสที่ดีมากๆนะจ๊ะเรื่องราวที่ดีมากๆจะให้เราทุกท่านได้เอามาปฏิบัตินะในการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมนะช่วงเข้าพรรษานี้ให้เราได้มุ่งในการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจของเราให้ผ่องใสเราจะได้เข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงความสุขภายในเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างวัดก็เพื่อการนี้นะสร้างวัดเพื่อให้ลูกๆนะทั้งลูกหญิงลูกชายลูกพระลูกสมณเณรได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มานั่งหลับตาทำสมาธิตัวหลวงพี่เองก็เห็นหลวงพ่อนะบวชมา96พรรษาเนี่ยท่านก็ชวนอยู่สองเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็ชวนลูกๆหลับตาเรื่องที่สองก็ชวนสร้างบารมีหลับตาในที่นี้คือการหลับตาอะไรเอ่ย

หลับตาหยุดใจอยู่ภายในนะหลับตามองพระภายในมองดวงใสๆที่กลางกายให้ได้ทุกๆวันนะเพื่อให้เราเนี่ยแหละเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงองค์พระภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในซึ่งเป็นหลักในวัตถุประสงค์หลักในการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยอาจารย์การหลับตาเพราะฉะนั้นพรรษานี้ให้เราทุกท่านได้ตามใจหยุดใจนิ่งกันให้ต่อเนื่องนะจ๊ะให้ต่อเนื่องเรื่องที่สองก็หลวงพ่อท่านก็สอนนะลูกๆให้นอกจากหลับตาแล้วก็ต้องลืมตาลืมตามาสร้างบารมีอาจารย์หลับตานั่งธรรมะลืมตาขึ้นมากระสังสมบุญสร้างบารมีตั้งทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าเราจะได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์กว่าที่ผ่านมานะจ๊ะร่างกายมนุษย์นี่แหละเป็นร่างกายที่เหมาะกับการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีถ้าเปลี่ยนเป็นกายทิพย์แล้วกายละเอียดแล้วสร้างได้ไม่เต็มที่สร้างได้ก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่กายมนุษย์หยาบนี่สำคัญที่สุดเลยนะจ๊ะสำคัญที่สุดเลยสร้างบุญเล็กเนี่ยใจเราผ่องใสก็ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บุญมากมายมหาศาลวันนี้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากนักเรียนทุกๆคนเกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งสมัยพุทธกาลในพรรษาที่7เนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยจ้ะไปทำอะไรเอ่ยนักเรียนพอทราบไหมไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดานี่พุทธมารดาก็คือพระนางสิริมหามายาใช่ไหมเอ่ยหลังจากที่ประสูติเจ้าชายเสียถาได้7วันก็สวรรคตก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะจ๊ะซึ่งเป็นเทพบุตรเนาะก็ไปบังเกิดแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หลังจากตรัสรู้ธรรมใน7พรรษาก็แล้วนึกถึงพุทธมารดาพุทธมารดานะจ๊ะก็เลยเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยในพรรษาที่7เพื่อโปรดพุทธมารดานะซึ่งการเสด็จไปของพระองค์นะจ๊ะจะมีเทวดาก็จะมาฟังธรรมมาคอยฟังธรรมอย่างนั้นก็เทพบุตรพุทธมารดาซึ่งเทวดาก็จะมากันเยอะเลยจ๊ะมากันเยอะเลยเรียงเต็มไปหมดเลยเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่มีบารมีมากๆมีบุญบารมีเยอะๆเนี่ยก็อยู่แถวหน้าอาจารย์แถวหน้าหลังจากนั้นนะก็จะมากันเรื่อยๆอาจารย์เทวดาผู้มีศักดิ์น้อยก็จะล่นไปเรื่อยๆนะหลบหลีกทางผู้มีบุญบารมีมากเทวดาตนหนึ่งนะจ๊ะนะใส่ชุดสีทองนี้นะจ๊ะชื่อว่าอังคุระเทพบุตรเทวดาที่ผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเรื่อยๆก็จะล่นไปเรื่อยๆแล้วจะถือท้ายบริษัทเลยนะจ๊ะแต่มีเทวดาตนหนึ่งชุดสีขาวเนี่ยชื่อว่าอินทกะเทพบุตรยังนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยโอ้โหพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเหตุการณ์ก็เลยตรัสทูลถามนะเทวดาที่อยู่ท้ายบริษัทนั่นแหละชุดสีทองสีเหลืองเนี่ยก็คืออังคุระเทพบุตรว่าอังคุระเธอทำเตาไฟยาว12โยชน์ได้ให้ทานเป็นอันมากในการประมาณหมื่นปีบัดนี้เธอนั่งอยู่ไกลตั้ง12โยชน์ซึ่งไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมดฉะนั้นเธอจึงนั่งอยู่ไกลนัก1โยชน์ก็คือกี่กิโลเมตรเอ่ย16กิโลเมตรนะจ๊ะทำบุญโอตั้งเตาไฟเลี้ยงคนนะจ๊ะถวายทานเป็นอันมาก12โยชน์ก็196กิโลนะจ๊ะที่ต่างว่าตั้งแต่กรุงเทพถึงนนท์นครสวรรค์นะจ๊ะยาวถึงหมื่นปีนะจ๊ะแต่ทำไมไปนั่งไกลนักนะกังกุลาเทวก็เลยกราบทูลนะตอบพระสมานเจ้าว่าทานของข้าพระองค์ว่างเปล่าพระเจ้าค่ะว่างปราจากทักขิไนยักษ์บุคคลทำให้ได้ผลน้อยเหลือเกินพระเจ้าข้านะทักขิไนยักษ์บุคคลคือบุคคลที่ควรรับทานคือเนื้อนาบุญ

ก็คือว่างเปล่าก็คือบังเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นไม่มีเนื้อนาบุญพอไม่มีเนื้อนาบุญอยากทำบุญมีกระตังอะไรนะมีทรัพย์มากอยากจะทำบริจาคทานคิดนี่แหละตั้งเตาไฟเลี้ยงผู้คนแต่ว่าไม่ถูกเนื้อนาบุญไม่ถูกทักขิณายบุคคลผลจึงได้น้อยบุญจึงกำลังได้น้อยนะจ๊ะตลอดหมื่นปีเยอะขนาดไหนจ๊ะทุกๆวันอังกุละนะจ๊ะในยุคนั้นนะได้ให้อาหารแก่ชาวเมืองวันละ60,000เล่มเกวียนโอ้โหเยอะมากเลยนะมีพ่อครัว 3,000 คนเด็กหนุ่ม 60,000 คนจะช่วยกันผ่าฟืนหุงหาอาหารตั้งเตาไฟยาว12โยชน์นั่นแหละแล้วก็มีหญิงสาว 16,000 คนช่วยกันบดเครื่องเทศปรุงอาหารโอ้แม่ครัวนะมีผู้หญิงอีกหญิงสาวอีก 16,000 คนคอยใช้ตักพีตักข้าวบริจาคให้กับผู้คนทั้งหลายที่มารับทานด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มนะจ๊ะเยอะไหมเอ่ยเยอะมากๆเลยนะโอ้โหนะพุทธเจ้าเลยอังกุละนะพุทธเจ้าบอกว่าการเลือกเสียก่อนแล้วให้นะแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากดุจพืชที่เขาหว่านลงในนาดีแต่เธอหาได้ทำอย่างนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงไม่มีผลมากก็คือพุทธเจ้าทรงตัดสรรเสริญการเลือกให้นะให้ทานมีย่อมมีผลมากให้กับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญนะเรามีทรัพย์ตามกำลังนะเหมือนกับเราได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญมีทรัพย์น้อยก็ได้ผลมากมีทรัพย์มากก็ได้บุญเยอะๆอย่างนั้นจ้ะเมื่อการปลูกข้าวลงในนาที่ดีในนาลุ่มเนาะผลก็ออกรวงเต็มเม็ดเต็มหน่วยออกรวงงดงามตะวันข้ามถ้าหว่านพืชลงในนาดอนเป็นไงเอ่ยนาที่ไม่ค่อยมีน้ำแห้งแล้งรวงข้าวมาดีไม่เอ่ยก็ไม่ดีก็ได้เม็ดรีบจะออกแรงเยอะแต่ได้ผลน้อยตรงข้ามปลูกน้อยแต่ได้ผลมากนี่แหละพระองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้เสียก่อนนะจึงควรนะจ๊ะซึ่งเนี่ยอินทกะเทพบุตรมีเทพบุตรตนหนึ่งนะจ๊ะที่ชุดสีขาวเนี่ยนะจ๊ะเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเท่าไหร่ก็อยู่ที่เดิมแถวหน้าตลอดเลยไม่เลื่อนไปท้ายบริษัทเหมือนอังกุละเทพบุตรเพราะว่านี่มีชาติปัจจุบันนี้นะจ๊ะได้มาเกิดในพุทธันดรนี้เป็นพราหมณ์หนุ่มชื่ออินทกะนี่แหละได้ทำบุญตักบาตรแค่ทัพพีเดียวถวายทานแด่พระอนุรุทธะผู้เลิศด้วยทิพยจักษุนะจ๊ะตักบาตรทัพพีเดียวแต่ได้ทำบุญถูกทักขิณายบุคคลถูกเนื้อนาบุญผู้มารับทานเป็นใครเอ่ยพระอรหันต์นะพระอนุรุทธะหนึ่งในอัครสาวกของพระสมานเจ้าผู้เลื่อนในด้านทิพยักษุนะจ๊ะเป็นพระอรหันต์ตักบาตรทัพพีเดียวโอ้โหผลบุญนี่มากกว่าอังกุละเทพบุตรที่เกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นไม่มีเนื้อนาบุญทำบุญตลอดหมื่นปีนะจ๊ะตั้งเตาไฟเป็น12โยชน์อ่ะยังมีอานิสงส์ไม่สู้ทำบุญตักบาตรทัพพีเดียวนะจ๊ะจึงมีคำกล่าวว่านั่นแหละนะจ๊ะทำบุญหมื่นปีนะจ๊ะถวายทานหมื่นปีไม่สู้ตักบาตรทัพพีเดียวนะคุณไม่เอ่ยเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านชอบนำมาเล่าให้ฟังนะนักเรียนได้ฟังเพราะว่าการทำบุญถูกเนื้อนาบุญนี้มีอานิสงส์มากนะจ๊ะแต่เพราะยุคของเราอยู่ในยุคเขาเรียกว่าขณะสมัยยุคที่มีเนื้อนาบุญยุคที่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้สั่งสมบุญในช่วงเข้าพรรษานี้หรือในช่วงที่เรายังแข็งแรงในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่อยากให้นักเรียนทุกคนได้ขนขวายในการสั่งสมบุญให้เต็มที่นะจ๊ะให้เต็มที่เพราะถ้าหากเราไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นไงเอ่ยโอ้โหอยากจะทำบุญแต่ไม่มีเนื้อนาบุญเนี่ยทำมากแต่ได้ผลน้อยนะจ๊ะทำมากแต่ได้ผลน้อยเหมือนอังกุละเทพบุตรนะ

เพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษานี้นะจ๊ะอยากให้เราทุกท่านได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะอย่าให้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวเลยเราได้ฟังโอวาทครูใหญ่ท่านจะถามทุกวันเลยนะจ๊ะใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างนะนะเราจะได้ยกมือได้นะจ๊ะอาจจะบุญทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีตามให้ได้ทุกๆวันตอกย้ำซ้ำเดิมเพราะโอกาสที่จะเกิดมาเจอพระพุทธศาสนานี่ยากนะจ๊ะยากมากๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เราโชคดีมีบุญมากมาเกิดในยุคนี้เกิดในประเทศที่รุ่งเรืองถ้าไปเกิดในประเทศต่างประเทศอียิปต์อย่างเงี้ยจ๊ะอูกันดาอย่างเงี้ยนะมีคำสอนพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนะจ๊ะมีสารพูดบังเกิดขึ้นแต่ไปเกิดอยู่นู้นนะจ๊ะคนละฟากไม่มีพระไม่มีเนื้อนาบุญอยากทำบุญอดนะจ๊ะถ้าอยากจะทำบุญต้องบินมาประเทศไทย only อย่างเงี้ยนะจ๊ะเราจึงจะเจอเนื้อนาบุญได้ตักบาตรนะช่ำชื่นใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธมีเนื้อนาบุญเราควรตักตวงบุญก่อนนี่ให้ได้มากที่สุดทั้งทานศีลภาวนานะจ๊ะอย่าได้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวเนาะเพราะฉะนั้นบุญจะเกิดขึ้นมากก็ได้วัตถุ3ประการก็คือวัตถุบริสุทธิ์ข้าวปลาอาหารทรัพย์ที่เรามาหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ไปคดโกงใครมาเงี้ยจ้ะบุญจะเกิดขึ้นมากเจตนาบริสุทธิ์นะก่อนให้ก็ดีใจก็ให้ก็เลื่อมใสหลังจากให้ไปแล้วก็ตามลึกถึงด้วยความปลื้มใจทุกครั้งที่เราทำบุญเราทำเพื่อสั่งสมบุญเพื่อขจัดมลทินออกจากใจคือความโลภความโกรธความหลงออกจากใจเราสละความตนิออกจากใจเนี่ยเจตนาเราบริสุทธิ์ไม่หวังอยากดีอยากเด่นอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็ประการที่3คือบุคคลบริสุทธิ์คือผู้ให้และผู้รับบริสุทธิ์ตัวเราก็ต้องบริสุทธิ์ก็คือมีศีลศีล5อย่าได้ขาดนะจ๊ะวันพระศีล8นะที่เราได้ฟังเคสของพระครูวาปีปทุมกิจเนาะรอดพ้นจากความตายไม่ได้ด้วยศีล8นะจ๊ะเนี่ยศีล8เนาะแล้วนึกถึงศีลนี่แผ่เมตตาอนุภาพศีลก็จะเป็นเกาะแก้วคุ้มกันภัยรอดพ้นจากความตายได้ด้วยศีลอาจารย์รักษาศีลของเราให้ดีนะศีลทำให้กายวาจาของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เราเป็นผู้มีศีลความบริสุทธิ์กายวาจาใจจะบังเกิดขึ้นเราทำบุญก็จะได้บุญมากและผู้รับบริสุทธิ์ก็คือเนื้อนาบุญทักขิณายบุคคลเราเห็นตัวอย่างของอินทกะอังกุละเทพบุตรแล้วนะอินทกะทำบุญถูกเนื้อนาบุญตักบาตรถ้าเพียงเดียวมีนิสงส์มากกำลังบุญเยอะนะแต่อังกุระเทวบุตรตักไม่ใช่ตักบาตรนะถวายทานแก่ผู้นะคนทั่วไปเงี้ยจะมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างแต่ไม่ถูกเนื้อนาบุญทำตลอดหมื่นปียาวเป็นร้อยกว่ากิโลนะจะตั้งเตาไฟคนมาช่วยทำพัฒหารเป็นหมื่นเป็นพันเลยนะยังสู้ตักบาตรถ้าพีเดียวไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมูสัตว์นี้มีราคะเป็นโทษฉะนั้นแหละ

พระอนุรุทธะเป็นผู้ที่ปราศจากราคะไม่เอ่ยปราศจากราคะคือนะความอยากเนี่ยความโลภความโกรธความหลงในจิตใจในใจของท่านไม่มีเพราะเป็นพระอรหันต์นะจ๊ะผู้บริสุทธิ์กายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดแล้วเป็นเนื้อนาบุญจึงมีผลมากนะจ๊ะตักบาตรถ้าพีเดียวจะมีนิสงส์มากเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเรามีโอกาสเกิดในบรมพุทธศาสนาแล้วเนื้อนาบุญมีไหมเอ่ยมีไหมจ๊ะมีเยอะด้วยนะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะได้สั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญแล้วก็เป็นบุญใหญ่ไม่ใช่แค่รูปสองรูปนะจ๊ะแต่เป็น 30,000 กว่าวัดนะบุญอะไรเอ่ยบุญทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดมาดูสปอตตัวนี้นิดนึงนะจ๊ะ

ปีนี้นะในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะก็มีโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเราจัดทอดกฐิน 30,000 วัดมากี่ปีแล้วจ๊ะพอรู้ไหมเอ่ย3ปีต่อเนื่องนะจ๊ะในปีนี้ปีที่3เนาะปี67นะ68นะคือตั้งแต่8วาระ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยก็นะท่านก็ได้บริโครงการนี้นะให้ลูกๆทุกคนได้สั่งสมบุญใหญ่นะจ๊ะถ้าหากพระนะทั้งหมด 30,000 วัดมีพระจำพรรษาอย่างน้อยวัดละ5รูปจะมีเนื้อนาบุญให้เราได้สั่งสมบุญใหญ่นี้กี่รูปจ๊ะ 150,000 รูปเลยจ๊ะสาธุโอ้ใหญ่ไม่เอ่ยใหญ่มากๆนะบุญใหญ่มากๆไม่ใช่รูป2รูปที่หลวงพี่บอกนะถ้าวัดใดมีเกินกว่านั้นก็เยอะเลยนะจ๊ะ10 20 30เราจะได้ทำบุญทั้ง 30,000 วัดแล้วก็ถวายแด่เนื้อนาบุญจตุปัจจัยทยธรรมที่เราถวายไปก็จะเป็นค่าน้ำพัฒนาหารค่าไฟบำรุงวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารการศึกษายารักษาโรคทุกๆบุญจะเกิดขึ้นนะทั้ง 30,000 วัดเลยเพราะฉะนั้นบุญนี้เป็นบุญใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้พระแต่ละวัดนะจ๊ะท่านก็ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติ

แต่ละวัดพระสังฆาธิการแต่ละรูปได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิเป็นโครงการที่วัดแต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนี่แหละนิมนต์ท่านได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาถึง2กรกฎาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมบัวพิศวะเลขเขาใหญ่พระทั้งหมด 1,000 กว่ารูปได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมด77จังหวัดทั่วไทยเลยนะเป็นพันกว่ารูปตอนนี้ท่านก็ตั้งใจไปจะทำมากๆเลยมาดูบรรยากาศนิดนึงเลยกันนะจ๊ะ

ดูภาพบรรยากาศจะให้เห็นภาพเนาะที่จังหวัดวัดบ้านขุนอำเภอฮ่อจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะก็มาเป็นร้อยรูปเลยแต่ละรูปก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมรุ่นที่3จัดที่ศูนย์ธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จัด4รุ่นด้วยกันนะจ๊ะมาเป็นร้อยเลยนะจ๊ะ150รูปตั้งใจไปแล้วทำดีมากเลยนะจ๊ะนั่งเห็นความสว่างภายในความสุขภายในรุ่นที่4จัดที่ศูนย์อบรมชนนครราชสีมาแต่ละจังหวัดก็จัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนะจ๊ะเดือนกรกฎาคมนี้รุ่นที่5จัดที่ศูนย์ประจำอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว26กรกฎาคมนะจ๊ะ100กว่ารูปนะจ๊ะโอ้แต่ละวัดหลวงพ่อแต่ละวัดท่านตั้งใจมากนะจ๊ะมานั่งตั้งแต่ตี2เนี่ยนะตี3เนี่ยรุ่นที่6นะจ๊ะที่จังหวัดอำนาจเจริญทุดงคัสสานอำนาจเจริญก็ร้อยกว่ารูปก็ถือว่าวัดแต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยต่างก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนะจ๊ะเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นบุญพิเศษปีนี้ที่เราจะได้ถวายทานมหากรทานกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นปีที่3ต่อเนื่องติดต่อนะจ๊ะ 30,000 วัดเนี่ยปีที่1 30,000 วัดปีที่2 30,000 วัดรวมเป็น 60,000 วัดนะสาธุถ้าปีนี้อีก3วัดก็รวมเป็น 90,000 วัดนะจ๊ะสาธุปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะจ๊ะนี่คือความโชคดีของลูกหลวงพ่อเรารักหลวงพ่อไม่เอ่ยรักมากไหมนี่ความเมตตาของท่านที่มีดำริโครงการบุญใหญ่ๆให้ลูกๆได้ตักตวงบุญใหญ่มาฟังเพลงนี้ก่อนจบโรงเรียนนะจ๊ะ

ธุนักเรียนอนุบาลฝันในฝันยาทุโลกทุกคนรักหลวงพ่อไม่เอ่ยรักหลวงพ่อต้องนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันนะต้องสั่งสมบุญสร้างให้ได้เต็มที่เท่าสุดความสามารถของเราก็จะได้นำบุญนี้ถวายหลวงพ่อนะบูชาธรรมหลวงพ่ออาจารย์ขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนสาธุท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยที่ยืนยาวนาน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าเกิดลูกในตาเนี่ยไม่ลนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้าน

ยามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกหัวใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอสำหรับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้น

จคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิด

ความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปชวนคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้

าปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิงที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่าง

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเทนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติสัพพุทธานุภาเวนะสัพพ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: Ami.
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังส

0: ระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ

0: กราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลือตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเบลอนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละ

แต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใส

เหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอ

ิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่าง

หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ

ไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะ

หยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้อง

ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม

0: มือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ
0: แห่งความอาภัพ
1: แห่งความอาภัพ
0: 18ประการ
1: ข
0: อให้ข้าพเจ้า

0: การรักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา

0: มบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ